เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216 0775363999หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะเส้นทางชีวิตนะคะของคนเราไม่เท่ากันนะคะอย่าเปรียบเทียบเส้นทางชีวิตของตัวเองกับใครนะคะวันนี้ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนะคะต่อให้มันดูแล้วมันจะยากนะคะแต่เชื่อมั่นว่าถ้าคนตั้งใจอ่ะคนมีความฝันนะคะเวลาเราลงมือทำอย่างตั้งใจเรียนรู้พัฒนานะแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าทุกๆความฝันเนี่ยสำเร็จได้แน่นอนนะคะช่วงเวลาตรงนี้ค่ะกับการเดินทางแชร์เรื่องดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถาม

0: ไปที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเผยรัฐมนตรีกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือสร้างสันติสุขชายแดนใต้ไม่ขอต่อปมเลื่อนคุย BRN นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโต้เซรีโมฮัมหมัดคาเลตนอดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศว่าต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน2ประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งขยายตัวในส่วนกรณีที่มีความเคลื่อนไหวการเลื่อนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้กับกลุ่ม BRN ที่เดิมกำหนดไว้เดือนกันยายน2569ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนจะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้รัฐมนตรีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือดำเนินการอย่างไรว่าดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่เป็นผลการดำเนินการพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างกรณีการโกงสอบราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่บุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้าร่วมตรวจสอบคู่ขนานหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินกล่าวต่อไปว่าผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งทางอาญาแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าตรงไปตามคันลองใครชอบทำรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลเร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกศิริศักดิ์ย้ำให้รอผลสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโลอย่างเป็นทางการจากจอร์เจียนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะน้องเดินทางไปหลายประเทศขณะนี้กระทรวงต่างประเทศได้ประสานไปยังสถานทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีที่รับผิดชอบพื้นที่จอร์เจียอยู่โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีและประสานทางการจอร์เจียเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นต้องรอผลจากทางการจอร์เจียสรุปอย่างเป็นทางการและรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของเราส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตกลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าเมื่อการสอบสวนเรียบร้อยจะมีการดำเนินการนำร่างกลับมาแต่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของทางญาติด้วยหลายอย่างต้องรับฟังความคิดเห็นทางญาติเมื่อถามย้ำว่ากระบวนการตามหานายบวรทัตล่าช้าไปหรือไม่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าทันทีที่ทราบว่ามีการสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อเราได้รีบประสานไปยังจอร์เจียสำหรับการที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายจะตัดประเด็นนี้ออกไปหรือไม่นั้นนายศิริศักดิ์ระบุว่ายังไม่อยากสรุปอะไรรอฟังผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจะดีกว่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: กนกพรออนแอร์
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาของการเริ่มต้นเบรกสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของกระดกพอดออนแอร์ค่ะอยู่ที่อสมทชุมพรนะคะหมุนคลื่นมารับฟังที่ 90.5 แล้วก็ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแชร์ความสุขเพลงเพราะๆและเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังในวันหยุดแบบนี้กันนะคะกระดกพอดราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะ

วันหยุดสบายสบายนะคะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราเจอหรือว่าเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยบางครั้งเรื่องใหญ่บ้างเรื่องยากบ้างเรื่องเล็กบ้างนะคะเขาบอกว่าเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเนี่ยพอเราผ่านมันไปได้ค่ะคุณผู้ฟังมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆนิดเดียวบางครั้งก็ต้องใช้ความอดทนนะคะก้าวผ่านเรื่องที่มันยากๆไปได้เมื่อไหร่ที่เราผ่านได้เราจะภูมิใจนะคะในสิ่งที่เราสามารถทำมันได้และวันนึงมันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าค่ะก่อนที่จะก้าวไปเนี่ยนะคะมันก็มีความยากในการใช้ชีวิตและก่อนที่มันจะผ่านไปได้มันก็นะคะอาจจะต้องเสียน้ำตาอาจจะต้องใช้ความพยายามต้องมุ่งมั่นนะคะมากมายเพราะนั้นเป็นกำลังใจในทุกๆเรื่องอย่าท้อนะคะขอเป็นกำลังใจดีๆในช่วงเวลาตรงนี้กับการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกคนค่ะ

0: คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในยุคที่มีการช่องทางการสื่อสารที่มากมายเนี่ยนะคะการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างการจดจําได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสําคัญของการประชาสัมพันธ์และการทําการตลาดนะคะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานก็ยังคงคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถเข้าถึงคุณผู้ฟังได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านการเดินทางทำงานเหมือนที่เราได้เจอกันเนี่ยนะคะพร้อมกับใกล้ชิดกันด้วยนะเป็นกันเองแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการค่ะที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือจะสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะคะจุดเด่นของ MCOT Radio Network ก็คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะนะคะสามารถวางแผนการออกอากาศได้ตรงกลุ่มนั่นเองค่ะคุณฟังถ้าใครสนใจมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและก็ตอบโจทย์นะคะการสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดได้นะคะแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านนะคะรวมไปถึงจังหวัดชุมพรของเราด้วยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขนะคะและหลายๆคนก็อาจจะเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดอยู่กับครอบครัวบางคนบอกไม่ไปไหนหรอกขายของดีกว่าค้าขายทำงานนะคะก็ขอให้ทุกๆรูปแบบเนี่ยเรามีความสุขในการใช้ชีวิตละกันค่ะก็เป็นกำลังใจดีๆในช่วงของการเดินทางด้วยนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวส่งเป็นกำลังใจไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากหรือว่าง่ายไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังให้กำลังใจตัวเองนะคะให้เป็นเพราะมันจะช่วยเราเนี่ยผ่านทุกอย่างไปได้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันส่งไปต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะและเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกๆการเดินทางลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ปทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหร
6: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภัทธวัฒน์ค่ะพบกันวันเข้าพรรษาแล้วหรอเนี่ยนะรอพี่ก่อนไม่นานพี่มาแล้วนะวันที่30วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นี้เข้าพรรษานะคะสำคัญยังไงก็สำคัญนะคะสำหรับชาวพุทธทั้งหลายนะคุณผู้ฟังอยู่กับแป้งเรียนเพศัตว์นะต่อจากกนกพรนันแอร์นี่ก็มาพบเชอรี่บ้างอะไรบ้างนะคะแป้งเรียนเพศัตว์ของเรานี่มีความหอม3สี3กลิ่นนะคะหอมโอ้โหนะต้องใช้ถึงจะทราบนะคะสีชมพูมาดามเนี่ยหอมแบบยั่วยวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจทั้งหญิงทั้งชายนะที่ใช้หอมแบบไหนนะใครๆก็ชอบนะคะคุณผู้ฟังลองใช้ดูนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยเซ็กซี่ค่ะมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นนะอีก 200% แล้วก็หนุ่มๆก็เหมือนกันนะจ๊ะในทางตรงข้ามหนุ่มๆก็ใช้โอ้ใช้เยอะซะด้วยสีหนุ่มๆอ่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะอยากตัวหอมเช้าเย็นๆนี่ระดับตัวแม่นะความหอมต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นค่ะทำให้เราได้มาพบกันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาขอบคุณนะคะที่สื่อสารมาพี่หมูท่าหินพี่เอศวีว่าทำบุญอยู่นะคะแล้วพี่ติ๋วข้างบ้านด้วยนะคะพี่อะไรป้าลองด้วยนะคะทักทายกันว่าเปิดไปเลยงานเพลงทำบุญอยู่โอเคค่ะไปฟังงานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ก็เข้ามาพบกันในช่วงเบรกที่2กับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟนะคะนะหอมไกลไปถึงข้างบ้านก็ต้องไม่เกินจริงเพราะว่าหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยดูผิวยังใสขึ้นอีกแล้วก็สาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยนะคะสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟมี2สี2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไรมิลหอมแบบละมุนละมุนนวลๆกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้อาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องไปลองพิสูจน์กันนะคะคุณผู้ฟังลองใช้ดูนะคะสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นนะในช่วงนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันนี้30กรกฎาคมนะคะโดยวันนี้ตรงกับที่พระสงฆ์จะเริ่มจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนค่ะสำคัญมากสิเพราะว่าจะลงพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะก็กิจกรรมก็อย่างที่กล่าวให้ทราบว่าทำบุญตักบาตรถวายอาหารแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุนะคะถวายเทียนพรรษาด้วยนี่เชอรี่ไปถวายอยู่แล้วแหละวันนี้หลอดไปด้วยนะคะ

เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชานะคะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งอีกแล้วก็ให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมตลอดเวลา3เดือนค่ะถวายผ้าอาบน้ำฝนให้ครบเลย แล้วก็ถวายผ้าถวายสบู่ด้วยได้นะสบู่เภสัชใช้เป็นประจำสำหรับฤดูฝนค่ะนะรักษาศีลงดอบายมุขด้วยนะคะคุณฟังสิ่งมึนเมาต่างๆพร้อมปฏิบัติตนอยู่ในศีล5นะคะในช่วงนี้ก็ไปฟังงานเพลงกันก่อนที่สื่อสารมาค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

มาเบรกสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชแต่ในช่วงนี้นะคะฝากแป้งเย็นเภสัชไว้อีกด้วยนะคะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับน่าค้นหาสีเขียวเป็นเส้นหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะฟังไว้ว่ามี3สี3กลิ่นนะคะแป้งเย็นเภสัชมีความหอมพิเศษหอมเกินห้ามใจนี่แหละอยู่ใกล้เราอดใจไม่ไหวจริงๆไม่อยากอยู่ใกล้ใครเลยเนี่ยตัวหอมเช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่นะต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นค่ะหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็คงจะได้บุญได้กุศลกันนะฮะในช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อที่จะพบกันใหม่ไปแล้วค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะพบกันสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณตึกสันติไมตรีหลังในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: จารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกอนุทินโชซินหวานควงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและชื่นมื่นโดยระหว่างทางที่เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยังสองนอหนึ่งพอนอนาทีกับนอหนูเมื่อถามนายอนุทินว่าการเดินควงนายพิพัฒน์ในวันนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละท่านทำงานอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยเรื่องการตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์กรณีนายธรรมนัสไปโมนาโกเป็นปฏิญญาแดงหรือเขียวหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคล่าธรรมเดินทางไปประเทศโมนาโกในช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายอนุทินตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปกันมาเป็นน้ำเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนอบน้อมบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแซ่สองสดุดีพระ ระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
6: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: มื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ครับแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเล่าเข้าพรรษานี้สสส.เชียร์เต็มที่
1: ประกาศกระชับพื้นที่

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: FM 100 MHz ขอติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ็นการเสียชีวิตอนุทินโชว์ซีนหวานขวงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวยันครม.เดินหน้าทำงานกันราบรื่นชี้ปรับพับมท.เดือนสิงหาคมไม่ใช่รีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมน้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนร้านค้าถนนหนทางได้รับความเสียหายเส้นทางถนน10กิโลเมตรไปบ้านแม่สวยอูดถูกตัดขาดสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้คืนหลังตกเป็นเป้าหมายความพยายามโจมตีกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลางทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประสบนิกรทั่วไทยพร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตพัฒหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกส่วนต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีข้าราชการทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับลงไปที่ใต้ที่ยะลาครับที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วันปัญญาสัมปวานแห่งการสิ้นพระชนพร้อมทั้งประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นผลครับ
2: ค่ะและวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาหลายจังหวัดมีการแห่เทียนและหนึ่งในจังหวัดที่ห้ามพลาดคืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะสำหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมค่ะก็นับเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาวัน

0: นี่ถือเป็นวันที่2ของขบวนเมื่อวานนี้และวันนี้มีการจัดไม่มีการซ้ำกันเลยนะคะสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาทุกขบวนล้วนงดงามมีเอกลักษณ์ค่ะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ125ปีณบริเวณทุ่งศรีเมืองขบวนวันนี้เริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานและขบวนถ้วยรางวัลพระราชทานในการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีจากนั้นเป็นการแสดงชุดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยลีลาการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามรวมถึงขบวนการทำมีการทำต้นเทียนนะคะขบวนต้นเทียนและที่ชนะเลิศการประกวดปีที่แล้วมีการแกะสลักขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการแห่เทียนพรรษาที่มีการประกวดกันในปีนี้นะคะประกวด3ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ประเภทโบราณมีการมัดรวมติดลายโดยแต่ละประเภทมีการแบ่งตามขนาดเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาประกวด46ต้นแต่ละขบวนมีการแสดงร้องและรำด้วยดนตรีพื้นบ้านอีสานนำหน้าต้นเทียนขนาดใหญ่ที่มีความยาวและสูงหลายเมตรมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ลวดลายวิจิตรประการตาถูกบรรจงแกะสลักหรือติดพิมพ์อย่างอ่อนช้อยลึกซึ้งเนื้อสีเทียนนะคะสีเหลืองทองอารามสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าดูมีชีวิตชีวาเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาร้อมรอบด้วยหุ่นเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนาก็มีทั้งภาพเทพธิดาฟ้อนรำสัตถิมพานเทพบุตรฉากทศชาติชาดกที่ดูราวกับมีชีวิตความงดงามยิ่งใหญ่นี้แสดงได้ถึงความร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือและคนในชุมชนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนที่สำคัญงานแห่เทียนอุบลปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้รับให้ยกเป็น1ใน3 Signature Thailand Event เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์นั่นก็คือเรื่องของโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่งครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับทัพของกระทรวงไม่ใช่การรีเซ็ตนะครับแต่ว่าทุกอย่างต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมเดือนสิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยนายกบอกว่าการดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่ให้มันเป็นผลการดำเนินการนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างเช่นกรณีการโกงสอบราชการดังนั้นครับจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้ามาร่วมตรวจสอบผู้ขนานกับหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปตามครรลองใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนจะมีการโยกย้ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กแปลว่าอะไรเราโยกย้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะสมกับคนนี้แต่เมื่อพ้นช่วงเวลาอาจจะเหมาะสมอีกคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมินและดำเนินการครับส่วนจะยึดหลักในการโยกย้ายสิงแดงสิงดำหรือความสามารถนายอรุทินในฐานะมท.1บอกว่าไม่มีรัฐบาลนี้มีแต่สีแดงขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่นครับก็มีรายงานข่าวมานะครับจากกระทรวงมหาดไทยถึงความเคลื่อนไหวการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือการปรับย้ายระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยในอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงแดงสิงดำรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยการปรับย้ายครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น18รายด้วยกันครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้า

0: ยังจะมีประเด็นเรื่องของหัวสว.และประเด็นที่วันนี้มีภาพออกมานะครับนั่นก็คือภาพของนายกรัฐมนตรีและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณนาทีรัชกิจประการเป็นการฉายเห็นว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้อยู่ครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปร

0: ั่งทั่วไทย
1: ติดตามกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดหลายประเด็นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานมีการโพสต์ประเด็นเรื่องของ2น1พวันนี้ค่ะนายกก็ควงพมาเลยนะคะแล้วก็อีก1นพคือพี่พัฒน์แล้วก็นาทีรัชกิจประการนะคะสามีภรรยามาคู่กันแล้วก็มีนาย1นก็คือนอหนูอนุทินค่ะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพูดคุยกันบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นมื่นดีค่ะโดยระหว่างที่เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยังสองนอหนึ่งพอนอนาทีกับนอหนูมาถามนายอนุทินนะคะว่าการเดินทางการเดินควงนายพิพัฒน์วันนี้ถือเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะค่ะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินบอกว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าครม.ทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละคนก็ทำงานอย่างดีอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะพูดคุยเรื่องตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนเป็นอย่างดีนายอนุทินบอกนะคะว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลหลายกระทรวงทุกอย่างขับเคลื่อนเป็นไปด้วยดีตรงไหนที่มีคำพิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์หรือหวังดีกับประเทศรัฐบาลก็ไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ยังนำมาปฏิบัติด้วยพร้อมที่จะบอกด้วยว่าสิ่งที่เราแก้ไขได้รับฟังมาจากทุกมุมมองคำเสนอแนะขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปอย่างสร้างสรรค์ไปในเชิงสร้างสรรค์บ้านเมืองเรามีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใครไม่พอใจอะไรก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวอย่าใช้บทวิเคราะห์ตัวเองหรือว่าบทวิเคราะห์ตามสื่อต่างๆแล้วมาตัดสินว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะพร้อมย้ำว่าสิ่งนี้ไม่ใช่และวันนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาในทุกมิติค่ะนอกจากนี้นายอนุทินยังไฟเขียวสุภชัยย้อนกลิ่นสว.ส้มร้องกกต.หากเข้าข่ายผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบสว.กลุ่มประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายหัวสว.หรือไม่โดยเห็นชอบกับแนวทางนี้หรือไม่นะคะว่าเป็นการทำหน้าที่ของนายสุภชัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยถามย้ำไปกับนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากเห็นว่ามีช่องทางระหว่างการกระทำผิดกฎหมายนะคะก็จะไฟเขียวให้ดำเนินการใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยที่จะต้องทำทุกอย่างให้กระจ่างและถูกต้องเพราะหากมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมาพรรคที่ท่านรับผิดชอบ

0: รวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคก็จะต้องได้รับการปกป้องจึงต้องชี้แจงในสิ่งที่จำเป็นมีการประสานกับประชาชนนะคะส่วนจุดตัดเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่หรือไม่สุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยอีก9คนที่ถูกกล่าวหาตรงนี้ก็อาจไม่มีความผิดใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าคดีอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนที่ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปคดีดังนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเพราะว่าพอพูดออกไปก็จะเสียรูปคดีและไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปที่ประเทศโมนาโกโดยช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินนะครับนอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตสรีมูฮัมหมัดดาเล็กนอร์ดินรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานที่ดีมาตลอดครับเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนกรณีที่มีการเลื่อนพูดคุยเจรจาสันติสุขกับกลุ่ม BRN เดิมที่กำหนดไว้เดือนกันยายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้กับรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่คนสนใจนะคะเรื่องการหายตัวไปของฮลุนโซโล่ที่จอร์เจียล่าสุดนะคะก็พบแล้วค่ะรายงานเมื่อวานนะคะพบร่างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีจอร์เจียค่ะล่าสุดวันนี้มีการไปสอบถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวโดยตัวนายศิริศักดิ์ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตหรือฮลุนโซโล่กลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติด้วยก็ต้องรอสอบสวนให้เสร็จสิ้นและกรณีที่หลายคนยังคาใจสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงผลการสอบสวนตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ส่วนการที่มีผู้สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายก็ขอให้รอผลการสอบสวนออกมาก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่ายืนยันจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพิ่มเติมบอกว่ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโล่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวสำหรับฮลุนนะคะเป็นเจ้าของเพจฮลุนโซโล่มีผู้ติดตามใน Facebook มากถึง2,600,000 คนผู้ติดตามใน YouTube 927,000 คนเจ้าตัวค่ะจะทำคลิปแนวท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนำเสนอด้วยตัวเองนะคะถือเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยทางนี้ค่ะชื่อฮลุนมีที่มาที่ไปนะคะหลายคนเรียกไม่ถูกนะคะเรียกลนบ้างหมุนบ้างหลุยบ้างแต่คนส่วนใหญ่เรียกฮลุนเจ้าตัวบอกว่าเอามาตั้งเป็นชื่อเพจเนี่ยปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่า2,350,000 คนโดดเด่นซึ่งตัวเขาเนี่ยโดดเด่นด้านการทำคอนเทนต์ลุยท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆมากกว่า50ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ความเสี่ยงสูงหรือว่าปลายทางที่เข้าถึงยากอย่างเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานอิหร่านปากีสถานและบุรุนดีการจากไปของฮลุนทำให้แฟนคลับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายลุยต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปไม่มีวันกลับขณะที่นางฟ้านะคะขณะที่เพจ X หรือว่า Twitter ค่ะติดแฮชแท็กฮลุนโซโล่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ

เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัย

0: 100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมีความคืบหน้าสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปล่าสุดพบซากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ถูกแยกส่วนแล้วก็ถูกฝังดินแต่ว่ายังไร้ร่องรอยสองพี่น้องชาวรัสเซียครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามตัวผู้ต้องสงสัย2รายอยู่ครับความคืบหน้ากรณีไดอาน่ามาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็น้องชายคือโรแมนซ์นาซิโมว่าอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาจากบ้านพักที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดประมาณ 04:00 ของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านแจ้งว่าพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์เสริมสำหรับขุดดินอยู่ภายในป่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่และเมื่อทำการขุดตรวจสอบก็ได้พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้โดยจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นจักรยานยนต์ที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียครับส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่โดยรอบล่าสุดนะครับตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างแล้วก็ลานเลี้ยงบัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยโดยจากการตรวจค้นไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงที่นอนเก่าแล้วก็วัสลิน1กระปุกรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าเก่าหลายชุดกระจายอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้ยังเข้าตรวจสอบเตาเผาถ่านกลางป่าอีกครั้งหนึ่งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใจอย่างใดซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็ทัศนวิสัยมืดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวถอนกำลังออกมารวมถึงชาวบ้านที่ร่วมค้นหาก็ออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยครับทีมข่าวได้หลักฐานเพิ่มเติมจากภาพวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยได้ก็คือนายป๋องและก็นายธงที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านเส้นทางชากแง้ววัดยานสังวรารามเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมามุ่งหน้ามาทางชากแง้วโดยเชื่อว่าทั้งสองคนเพิ่งออกมาจากบ้านพี่สาวของนายธงก่อนในนี้ทั้งคู่ครับเข้าไปในบ้านของพี่สาวนายธงเหมือนไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมุ่งหน้ากลับไปพื้นที่หมู่8ตำบลห้วยใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในซอยยื้องๆกับจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังดินเอาไว้ห่างไปราวๆ500เมตรครับก็ได้ไปพบกับนางรัฐอายุ74ปีป้าแท้ๆของนายธนาหรือว่าป๋องอายุ43ปีผู้ต้องสงสัยในคดีโดยคุณป้าเปิดเผยว่านายป๋องเพิ่งพ้นโทษมานะครับได้ไม่ถึง2เดือนและเคยมาหาตน 3-4 ครั้งล่าสุดเข้ามาก็คือเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณ 3 ทุ่มซึ่งตนเองได้บอกให้นายป๋องช่วยซ่อมไปให้แต่ว่ายังทำไม่ทันเสร็จครับนายป๋องไปรับโทรศัพท์ก่อนจะหันมาบอกว่าขอไปจันทบุรีก่อนเพราะลูกป่วยจากนั้นก็รีบออกจากบ้านไปคาดว่าในป๋องน่าจะไปจันทบุรีตนยอมรับว่าหลานชายเป็นคนเกเรชอบใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาในป๋องไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ติดต่อไว้ตนอยากฝากถึงหลานว่าหากเป็นคนก่อเหตุจริงให้ออกมามอบตัวเพราะตนเองยังมีโอกาสไปเยี่ยมอยู่ครับ
2: น้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็มีร้านค้าบ้านเรือนเสียหายถนนหนทางด้วยเมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงพื้นที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังของจังหวัดชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลทะลักบริเวณสะพานคอนกรีตสร้างใหม่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำห้วยเชื่อมระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าไปยังบ้านแม่สวยอูหมู่บ้านยามชายแดน

0: ซึ่งมวลน้ำมหาศาลได้เปลี่ยนทิศนะคะมาไหลบ่าท่วมถนนหนทางในหมู่บ้านสภาพเส้นทางบริเวณถนนร้านค้าขายของที่ระลึกในหมู่บ้านถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับการกัดเซาะทำลายเสียหายน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมถนนหลายสิบหลังคาเรือนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเช้านายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อผาปองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็รถบรรทุกน้ำนำกำลังเข้าช่วยเหลือราษฎรห้วยเสือเท่าเร่งฟื้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดถนนร้านค้าภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังพบเส้นทางถนนจากบ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่สวยอูระยะทางประมาณ10กิโลเมตรหลังฝนตกหนักค่ะดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นจนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์พอสัญจรผ่านได้แต่ก็ลำบากเหลือเกินค่ะบางจุดมีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางต้องช่วยกันยกออกค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับพอนอกเหนือจากฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีค่าฝนน้อยกว่าปกติอยู่จากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งปีนี้สอดจะลากยาวแล้วก็คาดว่าจะรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี69ต่ำกว่าภาพปกติ 11% พร้อมคาดการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงในช่วงปลายปีส่งผลให้ปริมาณฝนที่เหลือในช่วงของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติขณะที่สทนชครับยืนยันประเทศไทยยังมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการอยู่ครับกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่1มกราคมถึง21กรกฎาคมประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 11% และก็คาดว่าเอลนีโญมีโอกาส 97% ที่จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70และมีโอกาส 81% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม69นี้ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศครับมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงภาวะขาดแคลนน้ำขณะที่ภาพรวมปริมาณฝนในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแม้ฝนจะลดลงแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าแม้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจะลดลงจากฝนที่ต่ำกว่าค่าปกติแต่จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ตั้งแต่ฤดูฝนปี68ทำให้ประเทศไทยยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้อยู่ครับ
0: จากข่าวต่างประเทศคืบหน้าที่ญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตะตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตแข่งกับเวลาท่ามกลางคำเตือนโรคลมแดดจากสภาพอากาศร้อนจัดนายมิโนรุคิอาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้เมื่อช่วงเย็นวันอังคารตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น28คนแล้วนะคะโดยนับรวมผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเชื่อมโยงกับภัยพิบัติหรือไม่รวมทั้งสิ้นเสียชีวิต5คนจากเหตุระเบิดรุนแรงณห้างสรรพสินค้าอีออนและอีก5คนเสียชีวิตที่โรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ซึ่งได้รับความเสียหายทางโครงสร้างอย่างหนักนายคิฮาระระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงกองกำลังป้องกันตนเองยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกู้ภัยอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการช่วยเหลือชีวิตและการกู้ภัยเป็นการแข่งขันกับเวลาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทางการท้องถิ่นออกคำเตือนภัยเสี่ยงภาวะฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนื่องจากคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเฉียด40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะโดยทั้งนี้นะคะทางญี่ปุ่นมีการเร่งติดตามเครื่องปรับอากาศราว300เครื่องตามศูนย์อพยพทั่วจังหวัดด้วยส่วนภาพนะคะมีการแสดงให้เห็นถึงรางรถไฟที่คดงอสะพานได้รับความเสียหายในจังหวัดคุมาโมโตะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อ2วันก่อนก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั่วภูมิภาคค่ะมีอาคารบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายพันหลังถนนแตกร้าวหลายสายค่ะ
1: สหรัฐตอบโต้อิหร่านและลอกใหม่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกระลอกเมื่อกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนส์คอมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามลอบโจมตีกองกำลังอเมริกันทั้งการยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็การโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้เซนส์คอมเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้อย่างหนักหน่วงต่อความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางโดยมุ่งเล็งเป้าทางทหารของอิหร่านแต่ว่าไม่มีการแถลงรายละเอียดอื่นๆจากการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหาร

0: เซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปไม้ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเจอกันก็มีแต่เรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะนั่นหมายความว่าอยากรู้เรื่องราวปักใต้บ้านเรานะคะก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยสำหรับรายการปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้ววันนี้เราก็เจอกันวันเข้าพรรษานะคะซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมรวมถึงการมีเวียนเทียนในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะและในแต่ละพื้นที่ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะในวันเข้าพรรษารวมถึงวันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเล่ากันฟังละกันว่ามีที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้เจ้าป้าดิเจวนาจากอสมทระนองค่ะก็ทำหน้าที่รับอ่านข่าวรับเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไม่รู้ว่าฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างทำอะไรกันอยู่อากาศเป็นอย่างไรที่ระนองฝนตกเยอะมากช่ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จนวันนี้เลยนะคะระนองเมืองฝน8แดด4แต่ก็เชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็น่าจะมีฝนตกหลายๆพื้นที่ซึ่งก็มีทั้งฝนตกหนักฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งระนองเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่เป็นจังหวัดอยู่ติดชายแดนรวมถึงเป็นจังหวัดที่อยู่ในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีเรื่องราวของทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนตกเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะและหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็อาจจะมีฝนด้วยบางจังหวัดโอ้ที่นี่ฟ้าเปิดค่ะฟ้ายังใสอยู่ค่ะยังไงก็แล้วสู่กันฟังได้นะคะส่วนอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเจ้าป้ามาเล่าให้ฟังกันกับรายการปักใต้บ้านเราสักครู่เดียวค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข้าวสารตัวปักใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าดูกันที่จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนประจำปี2569สืบสานประเพณีตักบาตรพระอุปคุตณวัดบ้านเหงาจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรเที่ยงคืนเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศรัทธาของคืนวันอังคารที่28กรกฎาคม2569จนถึงเวลา22:30 น.ต่อเนื่องกันคือพิธีตักบาตรเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่22:30 น.ต่อเนื่องยาวกันจนถึงเช้ามืดของวันพุธที่29กรกฎาคม2569ที่วัดบ้านเหงาตำบลเหงาอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะซึ่งจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนตักบาตรพระอุปคุตประจำปี2569ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยนะคะรวมไปถึงพี่น้องชาวเมียนมาและจากต่างพื้นที่ก็มาร่วมประกอบเป็นพิธีเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานสำหรับฝ่ายคารวาสได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฟังพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีตักบาตรพระอุปคุตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอิ่มเอมและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาซึ่งพิธีดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นที่ลานพระอุปคุตวัดบ้านเหงาซึ่งประดิษฐานองค์พระอุปคุตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระนองโดยมีความเชื่อกันว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีเมตตาบารมีและสามารถปราบมารหรือปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเพื่อให้การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินไปด้วยความรวบราบรื่นนะคะสำหรับการจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนก็มีความเชื่อด้วยนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่พระอุปคุตเสด็จขึ้นจากสมุทรมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้ที่ได้ร่วมทำบุญในพิธีนี้ก็เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปัด

0: ป่าเคราะห์ภัยและอุปสรรคส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งเป็นการสั่งสมบุญกุศลและสร้างจิตใจให้สงบมีสติแม้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุฎจะเป็นคติที่สืบทอดในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบางท้องถิ่นและไม่ได้ปรากฏโดยตรงในพระไตรปิฎกแต่พิธีดังกล่าวถือเป็นกุศโลบายนะคะที่ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้เข้าวัดได้ทำบุญได้รักษาศีลและได้ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสำหรับพิธีตักบาตรพระอุปคุฎที่วัดบ้านเหงานั้นจัดขึ้นปีละ1ครั้งและได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากค่ะสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีของชุมชนและการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธา1ปีจัดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นสำหรับการตักบาตรเที่ยงคืนสืบสามประเพณีตักบาตรพระอุปคุฎที่วัดบ้านเหงานะคะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะไปจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะที่สงขลาก็มีในเรื่องของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหาไทยก็ได้เข้าร่วมงานด้วยนะคะไปรับฟังรายละเอียดข่าวนี้จากดีเจลักษณัยจากอสมทสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนางณัฐจิรากระแสสารประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลงานสโมสรสันนิบาตคืองานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการมีลักษณะรูปแบบงานเลี้ยงรับรองซึ่งรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเชิญองค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยและกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารสมาคมธนาคารนานาชาติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยประธานมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อมวลชนและสื่อมวลชนต่างประเทศที่ประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมงานลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ

เราอยู่ในช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรากันอยู่นะคะมาดูในส่วนของกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดประเพณีในช่วงของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะมาดูที่จังหวัดแรกก่อนเลยก็คือจังหวัดยะลาค่ะพุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งบรรยากาศในการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นในช่วงของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้นำคณะส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันระลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกันกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งวันอาสาฬหบูชานะคะก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีค่ะเป็นวันที่พระพุทธองค์นะคะได้ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนะคะก็คือทรงแสดงปฐมเทศนาและเป็นวันที่พระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกก็คือพระอาโกทัญญาได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันส่งผลให้พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะซึ่งศาสนิกชนก็นิยมปฏิบัติบูชาผ่านการทำบุญการตักบาตรการรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะคะก็เป็นในส่วนของการสืบทอดประเพณีนะคะสำหรับในวันสำคัญทางศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาไปดูกันที่จังหวัดตรังกันบ้างก็มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเช่นกันซึ่งก็จัดกันที่วัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวงนะคะโดยเมื่อเวลา 19:30 นที่พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก็เป็นประธานสำหรับพิธีฟังธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนเนื่องในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หัวหน้าตาหนใต้นะคะขออภัยและเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวงเป็นประธานสำหรับฝ่ายสงฆ์รวมถึงมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็ได้มีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัยทายทำแก่พระสงฆ์ด้วยนะคะและประธานในพิธีก็ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถจำนวน3รอบเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยซึ่งก็ได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นและเรียบร้อยพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพนำดอกไม้ทูบเทียนมาร่วมพิธี

0: ทีกันอย่างหนาแน่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมกับสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปนั่นเองนะคะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์111รูปเนื่องในวันครบรอบ111ปีการพระราชทานนามจังหวัดขออภัยค่ะการพระราชทานนามจังหวัดวันสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โรงพยาบาลสวนสรานรมตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางวีนาวันฉัตรสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานสำหรับพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในกิจกรรมวันสุราษฎร์ธานีวันครบรอบ111ปีการพระราชทานนามจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะสำหรับกิจกรรมวันสุราษฎร์ธานีในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานนามจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเมืองคนดีโดยทรงพระราชทานนามไว้เมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2458ซึ่งในปีนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบ111ปีแล้วตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดไม่ได้พักสักครู่ค
1: ่
0: ะ
1: ในบ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทไส้ตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภูเก็ตกันบ้างค่ะหยุดยาว3วันนี้ภูเก็ตก็ยังฮอตนะคะคนไทยแห่เที่ยวกว่า 6.2 หมื่นคนสะพัด329ล้านบาทโรงแรมเข้าพักเฉลี่ยกว่า 60% เลยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานภูเก็ตค่ะเผยภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมที่ผ่านมายังคึกคักต่อเนื่องโดยคาดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตกว่า 62,211 คนต่อครั้งสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 329.73 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตนั้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยแม้จะเป็นวันหยุดในระยะสั้นนางสาวสิริวรรณศรีหาราชผู้อำนวยการททสำนักงานภูเก็ตได้เปิดเผยว่าจากการสำรวจโรงแรมตัวอย่างประมาณ 30% ในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60.79% นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.02 วันและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,453.76 บาทต่อคนต่อวันนอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการพักผ่อนโดยในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคมนะคะที่วัดเขารังสามัคคีธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนรวมถึงพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดสั้นๆแต่

นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะคะมาดูอีกที่หนึ่งพัทลุงค่ะเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะนั่นคือมหัศจรรย์บ่อน้ำร้อนกลางลำธารบ้านสวนหมากจังหวัดพัทลุงเสน่ห์ธรรมชาติ

0: ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนน้ำพุร้อนบ้านสวนหมากที่จังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการเล่าต่อกันมานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันปรบมือหรือส่งเสียงดังๆบริเวณปากบ่อก็จะทำให้ฟองอากาศจากใต้ดินเนี่ยผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นยิ่งเสียงดังมากเท่าไหร่ฟองอากาศยิ่งผุดมากขึ้นเท่านั้นกลายเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพิสูจน์ด้วยตนเองนอกจากความน่าสนใจของฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนแล้วนะคะจุดเด่นสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ตั้งอยู่เคียงคู่กับลำธารน้ำเย็นจากผืนป่าเทือกเขาบรรทัดทำให้เกิดจุดบรรจบของสายน้ำสองอุณหภูมิในบริเวณเดียวกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและรายล้อมไปด้วยป่าไม้และสวนนะคะด้านนางจำเป็นบัวสมค่ะชาวบ้านในพื้นที่ได้บอกด้วยนะคะว่าบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ได้อยู่คู่กับชุมชนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่วัยเด็กตนและเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาอาบน้ำร้อนที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนทุกเช้าและยังมีความเชื่อสืบทอดกันมาด้วยว่าการแช่น้ำพุร้อนเป็นประจำอาจช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและปัญหาผิวหนังได้พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำร้อนกลางลำธารแห่งเดียวของพัทลุงที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและงดงามนะคะก็เป็นมหัศจรรย์บ่อน้ำร้อนกลางลำธารนะคะเจ้าป้าก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะมีโอกาสก็จะไปเที่ยวกันนะคะสำหรับจังหวัดพัทลุงซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของธรรมชาติที่มีน้ำสองอุณหภูมิเลยนะคะที่สำคัญคือเราก็จะได้เห็นในส่วนของฟองอากาศที่ผุดจากใต้ดินขึ้นมาถ้าจะเห็นให้ได้เยอะก็ต้องส่งเสียงดังๆหรือว่าช่วยกันปรบมือดังๆนะคะก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวและเชื่อว่าหลายคนที่รับฟังอยู่ก็อาจจะเคยไปเที่ยวแล้วนะคะสำหรับมหัศจรรย์บ่อน้ำร้อนกลางลำธารนะคะที่อยู่ที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเขาเรียกกันว่าน้ำพุร้อนบ้านสวนหมากนั่นเองอยู่ที่พัทลุงนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ที่ไหนหรืออยากจะไปเที่ยวก็เชิญชวนไปเที่ยวกันเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงมีงานในส่วนของใต้ร่มพระบารมี111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทาน29ถึง31กรกฎาคมค่ะงานเขามีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยไปเที่ยวกันได้ที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้ามนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเพราะว่ายังคงเป็นวันหยุดยาวกันอยู่เนาะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราวันนี้หมดเวลาละค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับนักจัดรายการทุกสถานีนะคะที่ได้ส่งข่าวมาให้เจ้าป้าได้เล่าสู่กันฟังได้รู้ว่าที่ไหนมีอะไรกันบ้างขอบคุณไปยังศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทาจำกัดมหาชนด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนสนใจต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าสนใจลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุของอสมทที่ครอบคลุมภาคใต้ก็สามารถติดต่อได้ที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังติดต่อได้เลยนะคะวันนี้รายการปักใต้บ้านเราหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับเจ้าป้าดีเจวรรณาจากอสมทระนองยังคงเป็นแม่ข่ายนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะสำหรับช่วงนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาอัยการญี่ปุ่น31กรกฎาคมนี้ชี้ชะตาหญิงไทยคดีรับหิ้วพัสดุซุกไอซ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.โดยสำนักปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างนำขยายผลเข้มข้นโดยไล่ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจทราบทั้งหมดหมายเลขทะเบียนยี่ห้อรุ่นสีรถรวมถึงเส้นทางการเดินรถของผู้นำส่งพัสดุมาให้หญิงไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึง

0: ปลายทางแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีและทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลบหนีโฆษกปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นไรเดอร์หรือผู้นำส่งพัสดุเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดติดต่อเข้าพบหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำให้พฤติการดังกล่าวมีความน่าสงสัยและหากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันปปส.และทางการญี่ปุ่นยังคงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาของอัยการญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่31กรกฎาคมนี้ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหญิงไทยในข้อหานำเข้ายาเสพติดหรือไม่สำหรับการขยายผลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวเวียดนามที่เคยถูกจับกุมในคดีลักลอบซุกซ่อนยาไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกโดยพบบัญชีที่โอนเงิน 3,600 บาทให้หญิงไทยเพื่อเป็นค่าจ้างรับหิ้วพัสดุมีชื่อผู้ถือบัญชีเป็นชาวเวียดนามเช่นเดียวกันอีกทั้งรูปแบบการก่อเหตุยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของทั้ง2คดีและติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนายกเร่งปั้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดพึ่งพาการนำเข้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานผลจากงานไทยเด็ก2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกนายกรัฐมนตรีจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยพร้อมผลักดันให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับสากลความตั้งใจของรัฐบาลดังกล่าวยังต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคมทั้งสองประเทศได้หารือขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?
11: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
13: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
14: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
11: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
16: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีนัดกันค่ะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอสมทชุมพรที่ 90.75 และ 104.75 MCOT Radio Network ค่ะวันจันทร์นะคะก็จะมีโอเนี่ยอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันวันอังคารจะมีน้องโอนันทวัฒน์นะคะช่วงของเกษตรแก้จนค่ะวันพุธนะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ2โอ2มุมข่าวก็จะเจอกับ2โอเลยนะคะทั้งโอนฤมลแล้วก็โอนันทวัฒน์ค่ะส่วนวันพฤหัสนะคะก็จะมีโอนฤมลค่ะพร้อมด้วยทนายศิวพรนะคะมีในช่วงของคุยกับทนายด้วยแล้วก็วันศุกร์ก็ยังคงมีโอนฤมลอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจะเป็นช่วงของ MCOT Green Market ด้วยนะคะเรียกได้ว่าในแต่ละวันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชน 13:10 โดยประมาณเรื่อยไปถึง 14:00 นนะคะเราจะเลือกสรรข่าวสารสาระต่างๆค่ะที่น่าสนใจนะคะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้วันนี้ค่ะ30 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดนะวันเข้าพรรษาด้วยแล้วก็ทราบข่าวมาว่ามีกิจกรรมดีๆนะคะของเทศบาลตำบลวังตะกอด้วยค่ะคุณผู้ฟังเขาก็จัดเป็นประเพณีที่สำคัญแข่งเรือเข้าพรรษานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานประเพณีดีๆที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะก็นำข่าวสารมารายงานมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคนในพื้นที่ตำบลวังตะกอใกล้เคียงนะคะก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะเขาจัดกันเป็นประจำทุกปีเขาเรียกว่าสระนั่นน่ะคือสระโคกใกล้ๆกับบริษัทโค้กนั่นเองก็จะเป็นสระน้ำใหญ่นะคะก็เรือที่เข้ามาทำการแข่งขันก็มีทั้งประเภทเยาวชนประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็คนในตำบลใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะนำมารายงานพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงของทักทายนะสำหรับช่วงของทักทายปกติจะมีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้ขออนุญาตงด1วันละกันนะคะเอาเป็นว่าก็พูดคุยสเพเหระทั่วไปแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงสิ่งดีๆค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะเดี๋ยวติดตามกันแต่ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะแนะนำเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะก็เน้นย้ำฝากกันเอาไว้สำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้นะคะเลือกใช้ปุ๋ย Black Cat ค่ะฉีดพ่นต่อเนื่องนะคะจะทำให้ต้นโตเร็วยอดเดินไวใบสมบูรณ์ค่ะจากต้นโสมๆนะก็จะกลับมาเขียวสมบูรณ์อย่างแน่นอนค่ะนะวันนี้เปิดใจลองใช้ปุ๋ย Black Cat ดูส่วนใครที่ใช้อย่างต่อเนื่องจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าปุ๋ย Black Cat นะคะใช้แล้วสามารถดูดซึมได้เร็วภายใน45นาทีค่ะนะเน้นความสมบูรณ์ของต้นในระยะยาวด้วยนะแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องก็จะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงได้ค่ะคุณผู้ฟังลดได้ถึง 40% ผลผลิตก็จะเพิ่มขั้นต่ำถึง 30% ชุดใหญ่นะคะ1ชุด 1,980 บาทค่ะจะได้ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำ1ขวดใหญ่นะคะ1ลิตรค่ะแล้วก็สารปรับปรุงดินชนิดผง1กระปุกเล็กใช้ผสมผสานพร้อมกันไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้ใช้ก็พูดกันไปกับยาเชื้อราค่ะที่ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งพืชเลยนะคะยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกด้วย1ลิตร 1,540 บาทนะคะสนใจสอบถามที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกียรติประธานพรได้เลย0634596939ค่ะ0634596939นะคะแล้วก็สำหรับใครค่ะที่ชอบความหอมของกาแฟนะคะก็แนะนำเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกนะคะหอมเข้มกลมกล่อมเลยค่ะจากไร่สูตรถ้วยกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟเขาทะลุคั่วบดอย่างพิถีพิถันจะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวเลยค่ะนะวันนี้เสิร์ฟแบบกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้หมดเลยนะคะสนใจรายละเอียดเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมที่0936763606ได้เลยนะคะแล้วก็มีจำหน่ายที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณด้วยฝากกันเอาไว้ในใจนะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุของเราค่ะ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆค่ะในช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายนะคะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนและโอนรมนค่ะก็จะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสนะคะวันนี้เดี๋ยวรอค่ะทนายศิวพรนะคะเข้าสายมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนที่เราจะไปเจอกับทนายศิวพรช่วงนี้นะคะเน้นย้ำแจ้งเรื่องราวสิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการเรากันก่อนนะคะในช่วงของคุยกับทนายค่ะโดยจุธามาศเพลสนะคะห้องพักค่ะใกล้สี่แยกทางตันที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นะคะห้องพักราคาประหยัดค่ะวันนี้จะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมสอบถามกันได้เลยที่จุธามาศเพลสนะคะใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนค่ะคุณผู้ฟัง0945935345 0945935345นะคะสำเริงคาร์ฟหมู่14ตำบลพะโต้ค่ะผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาร์ฟนะคะรวมไปถึงลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยสอบถามได้ที่0808876137 08088761377นะคะเพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยค่ะมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะคะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้กันได้นะคะแล้วก็วันนี้อยากกินทอดมันปลาอร่อยๆแนะนำโกยันทอดมันปลาเลยค่ะปลาสดปลาบ้านงานหลากหลายชนิดเนื้อปลาที่นี่นะคะโดยเฉพาะทอดมันเนี่ยคุณผู้ฟังเขาใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็อยากจะกินเมี่ยงปลาเผาอร่อยๆน้ำจิ้มรสเด็ดเนี่ยมั่นใจถูกใจได้เลยยังมีเมนูไก่ต้มน้ำปลาด้วยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะวันนี้แวะกันไปได้ที่พี่มอนเมี่ยงปลาเผาค่ะยังเยื้องกับห้างกูสโตตลาดวิชัย2หลังสวนนะคะ0819310478ค่ะ0819310478สอบถามกันได้ส่วนใครที่อยากจะได้ของแห้งเครื่องปรุงหลากหลายชนิดนะวันนี้ร้านเจเพนตลาดวิชัย2นะคะพร้อมบริการทั้งราคาปลีกราคาส่งเลยค่ะของแห้งเครื่องปรุงหลากหลายชนิดที่เจเพนร้านขายของชำนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านเอกศึกษาพันธุ์ด้วยอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียนหลากหลายมากมายนะคะครบวงจรค่ะที่นี่ก็เป็นศูนย์บริการถ่ายเอกสารด้วยนะคะก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่6 โมงครึ่งอยู่ถนนหลังสวนนะคะใกล้ๆกับศาลจังหวัดหลังสวนนั่นแหละคุณผู้ฟังสอบถามที่คุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนได้0775414 03กับร้านเอกศึกษาพันธุ์นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆจากผู้ที่ดูแลสนับสนุนรายการของเราในช่วงของคุยกับทนายนะคะพักฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแล้วก็พูดคุยกันกับทนายศิวพรกันนะคะ
0: คุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธุ์เจเพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธุ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธุ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน6 โมงครึ่งถึง 2 ทุ่มเสาร์และอาทิตย์ปิด6 โมงเย็นร้านเอกศึกษาพันธุ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
0: ร้านเอกศึกษาพันธุ์โทร077-544-956
3: จุธามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุธามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177

0: กข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะพูดคุยกันกับทนายศิวพรธรรมสอนนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๋สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านด้วยครับ
0: ค่ะนะคะมาเจอกันค่ะในวันนี้ก็เรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจนะคะทางข้อกฎหมายที่จะมาพูดคุยกันนะคะอ่ะเป็นประเด็นที่จะเรียกได้ว่าร้อนแรงก็ว่าได้นะคะในสังคมไทยนะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องราวของการสอบเข้าทำงานนะคะในระดับท้องถิ่นนะทีนี้อ่ะก็พี่โอ๋ก็มีข้อสงสัยแหละค่ะว่าการโกงข้อสอบเนื้อสอบแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายข้อไหนอะไรยังไงแบบนี้ค่ะทนายศิวพร
1: ครับก็อันดับแรกก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่าอันนี้ที่พี่โอถามก็คือเป็นในเรื่องของข้อสอบอบต.ปัจจุบันถูกต้องไหมครับ
0: ท้องถิ่นค่ะ
1: นะครับก็คืออันดับแรกเลยผู้เข้าสอบ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องไล่ก่อนจากผู้จากเจ้าหน้าที่ก่อนครับพี่โอ๋เจ้าหน้าที่จะมีความผิดตั้งแต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของการปลอมใบข้อสอบก็จะมีความผิดฐานปลอมเอกสารนะครับปลอมเอกสารแล้วก็ถ้ามีการปลอมเอกสารในการสมัครหรือว่าปลอมเอกสารในเรื่องของกระดาษคำตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ราชการ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของผู้สมัครก็มีความผิดฐานสนับสนุนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สนับสนุนในเรื่องของ157แล้วก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการปลอมแล้วก็อาจจะมีความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ยังอาจจะมีความผิดฐานเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการใช้เอกสารในการบรรจุราชการเป็นเท็จอะไรพวกนี้ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งผู้สมัครผมว่าอันนี้อาจจะต้องเปิดเรือนจำพิเศษสักแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงโทษผู้ที่กระทำความผิดแต่ว่าในเรื่องนี้ครับพี่โอ๋มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจของไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเองไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าในที่ผ่านมานะครับการโกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเผยแพร่หรือนำข้อสอบออกมาเปิดเผยก่อนที่จะมีการสอบนะครับแล้วก็ให้มีการท่องจำเข้าไปสอบหรือมีการจดโพยมีการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในการบอกกระดาษคำตอบอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับซึ่งมัน

0: มันวัดความรู้ความสามารถของผู้ที่เข้าสอบไม่ได้เลยโยนได้ไหมครับม
1: ัน
0: วัดไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่เข้าสอบเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านก็คือต้องผ่านหรือผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปตามเนื้อหาข่าวก็คือถ้าจะมีการจ่ายเงินอันนี้ก็คือได้บรรจุเข้ารับราชการเลยส
1: ่
0: วนการคำตอบค่อยว่ากันอย่างเงี้ยนะครับน
1: ี่
0: มันก็เลยอาจจะเกิดเป็นวิกฤตการณ์ของความน่าเชื่อถือในระบบข้าราชการนะครับว่าแล้วก็เกิดความคลางแคลงใจในเรื่องของผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการไปแล้วอย่างเงี้ย
1: อัน
0: นั้นบรรจุด้วยความสามารถหรือว่าบรรจุด้วยเงินนะครับ
1: ผลกระทบมันเยอะมากเลยเนาะพอข่าวนี้ออกไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามองอีกเผื่อมันอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วผู้ที่ไม่ได้โกงอาจจะได้รับความเสียหายนะครับผมสนับสนุนเนาะสนับสนุนแล้วคิดว่าให้มีการยกเลิกผลสอบทั้งหมดนะครับหรือไม่หรือหากว่าอย่างมีกรณีว่าถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระดาษคำตอบหรือเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเนา
1: ะ
0: โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงๆแล้วอะครับในจังหวัดชุมพรนี่มีนะครับมีแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่ผมไม่ทราบว่า
1: คดีเกี่ยวกับเรื่องของการ
0: อยากจะบอกใช่อยากจะฝากบอกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรายการแฟนรายการที่เป็นข้าราชการหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนะครับท่านในอำเภอหรือว่าท่านรองผู้ว่าหรือท่านผู้ว่าถ้าเกิดได้ฟังรายการนี้นะอยากจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้แม้กระทั่งเกิดขึ้นในจังหวัดเราเนี่ยถ้าเราปล่อยผ่านเนี่ยมันจะเกิดความขาดความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมไปทั้งหมดเลยพี่โอ๋
1: ค่ะแต่พี่โอ๋ก็ไปอ่านเจอว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีบทบัญญัติที่ระบุความผิดฐานโกงข้อสอบไว้โดยตรงแต่การทุจริตในการสอบแข่งขันการสอบเข้าศึกษาต่อสอบบรรจุเข้ารับราชการก็สามารถเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับขึ้นอยู่กับรูปแบบการกระทําแล้วก็บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะ
0: ใช่ครับอย่างที่ผมบอกครับในเรื่องของความผิดฐานโกงข้อสอบอาจจะไม่มีแต่ในเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งในเรื่องของการไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ยในการยื่นเอกสารนั้นเป็นเท็จอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนเจ้าพนักงานในการทำความผิดนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารคืออย่างนี้ครับพี่โอ
1: ๋
0: จริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าตามหลักการที่เรียนมาเนาะเวลาแจ้งข้อกล่าวหาต้องแจ้งทั้งหมดนะครับที่มีความผิดเกิดขึ้นส
1: ่
0: วนว่าความผิดนั้นน่ะจะไปลงโทษในฐานใดที่หนักที่สุดอย่างเช่นใน157อย่างเงี้ยนะครับในความผิดฐานเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนหรือการปลอมกระดาษคำตอบคืออาจจะเป็นผู้ใช้ได้ตัวการร่วมก็ได้ถูกไหมครับก
1: ็
0: อย่างเช่นการปลอมกระดาษคำตอบอย่างเงี้ยผมจ่ายเงินเพื่อซื้อกระดาษคำตอบแสดงว่าผมเป็นผู้ใช้ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะเป็นตัวการร่วมคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีการดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาผู้ที่สมัครสอบแล้วก็มีการจ่ายเงินเพื่ออยากหวังเมื่อว่าจะได้
1: เข้าทำงาน
0: รับตำแหน่งใช่อันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีแล้วท่านต้องหมดอนาคตไปด้วยนะครับ
1: เพราะว่า
0: อันนี้มันไม่ใช่แค่การโกงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งแต่มันเป็นการโกงภาษีของคนไทยทั้งประเทศแล้วท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่แล้วไงนะครับก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเนาะคือตอนนี้เริ่มมีข่าวว่านายหน้าที่มีการรับเงินเริ่มมีการเอาเงินไปคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพนักงานสอบสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคืออย่าไปมองว่ามันมีความผิดฐานช่อโกงอย่างเดียวนะครับก็ต้องมองด้วยว่าอันเนี้ยมันเป็นความผิดส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าส่วนคนที่เคยจ่ายเงินไปแล้วเนาะมันก็อย่างเงี้ยครับพี่โอพอ ทนายผู้

0: ถึงว่าตัวเองอาจจะมีความผิดไปด้วยก็อาจจะไม่กล้าที่ออกมาเปิดเผย
1: อืมค่ะ
0: แต่ก็อยากจะให้สบายใจว่าคนที่จ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณยังไม่ได้เข้าไปเป็นราชการรับราชการหรือคุณถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คุณออกมาดำเนินคดีกันให้มาก
1: ๆอ๋ออันนี้เป็นข้อแนะนำในฐานะทนายใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะอย่างเงี้ยตอนนี้คุณกลายเป็นผู้เสียหายคือถูกหลอกว่าจะสามารถช่วยเหลือในการเข้ารับราชการได้อย่างเงี้ยอันนี้คุณเป็นผู้เสียหายคุณก็ต้องมาดำเนินคดีคนกลางคือฟังรายการแล้วก็อยากให้เขาเรียกอะไรครับพี่โอมีจิตสำนึกเนาะแล้วก็เอาคนที่เรียกรับต่างๆเนี่ยมาดำเนินคดี
1: ใช่ใช่นะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่กล้าบางคนก็อาจจะกลัวบางคนก็อาจจะอายบอกอุ้ยตายแล้วเนี่ยเหมือนพี่โอจะให้ลูกไปสอบแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้นายหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่กล้าออกมาแต่ตอนเนี้ยนะคะสังคมให้โอกาสคุณนะก็ออกมาใช่ไหมคะออกไปแจ้งความก่อนได้ใช่ไหมอ่ะทนายศิวพรแนะนำว่าไปแจ้งความก่อนว่าเนี่ยได้จ่ายเงินค่าสมัครค่าสอบไม่ใช่สมัครนะค่าสอบให้กับนายหน้าคนนี้เป็นจำนวนเงินเท่านี้นะคะท่านออกไปแสดงตัวของท่านก่อนดีกว่านะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าท่านรีบออกมาแสดงตัวแล้วก็ท่านอาจจะมีการดำเนินคดีกับนายหน้าว่าวิธีการอาจจะไม่ถูกต้องแล้วนายหน้าคนนั้นเป็นใครนะโดยเฉพาะนะครับแฟนรายการหรือว่าที่อยู่ในพื้นที่ก็ลองพิจารณาดูถ้าวันหนึ่งเขาสาวถึงตัวกับท่านเนี่ยท่านอาจจะมีความผิดไปด้วยฐานสนับสนุนก็ได้
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาสาวจากตอนนี้เราเป็นผู้เสียหายถูกหลอกว่าจะสามารถจ่ายเงินแล้วก็สามารถเข้ารับราชการได้อันนี้เราเป็นผู้เสียหายแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่เขาสืบได้ว่าคุณโอนเงินเข้าไปหรือคุณจ่ายเงินเข้าไปเพื่อที่จะเข้ารับราชการเนี่ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังครับพี่โอ๋
1: ใช่ค่ะ
0: คนอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะผู้ใช้แล้วก็ได
1: ้นะคะตอนนี้คุณยังอยู่ในขั้นตอนการเป็นผู้เสียหายอยู่ท่านรีบไปแจ้งความคนกลางที่ท่านจ่ายเงินไปดีกว่านะอ่ะอันนี้คงจะไม่สับสนนะเวลาหมดแล้วทนายศิวพรเดี๋ยวใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยในตรงเนี้ยอาจจะหลังไมค์มาพูดคุยก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทนายศิวพรมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวทางข้อกฎหมายอย่าลืมฝากกันเอาไว้ได้นะคะผ่านทาง077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะวันนี้รายการคุยกับทนายโดยทนายความศิวพรธรรมสรและโอนรมนนะคะลาคุณฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสรมีคำตอบ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค4ศูนย์หน้าขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการและสาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งยังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ถือเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องรับผิดตามกฎหมายหากกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานทหารและฝ่ายตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานต่างแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพทางนี้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคีโปร่งใสยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญย่าฮาลุนโซโลล่ำให้ไม่เชื่อหลานชายฆ่าตัวตายทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายวรทัศน์

0: เต่งสุกหรือฮลุนโซโล่ในพื้นที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้พูดคุยกับคุณย่าสมเป่งสุกเปิดเผยว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจมากฮลุนเป็นคนดีมีความภาคเพียรและมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสส่วนสาเหตุการเสียชีวิตข่าวที่ออกมาว่าฆ่าตัวตายนั้นตนไม่เชื่อเด็ดขาดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณย่าสมยังเปิดเผยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าฮลุนตั้งแต่เรียนจบมาเวลายากอยากได้อะไรหลานชายคนนี้ก็จะหามาให้ทุกอย่างอยากกินอะไรก็หามาให้กินแม้แต่ของกินแปลกๆที่มาจากต่างประเทศที่หลานไปเที่ยวก็จะนำมาให้ย่าก่อนเสมอล่าสุดก่อนที่ฮลุนจะเดินทางไปที่จอร์เจียก็มาถามย่าว่าอยากได้อะไรก็เลยบอกว่าอยากได้ชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงฮลุนก็รับปากและก็คิดสนุกว่าปลายปีนี้จะได้ร้องเพลงร่วมกับหลานชายแต่คงไม่มีอีกแล้วสำหรับการเตรียมงานศพของฮลุนขณะนี้แผนการจัดงานศพญาติยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดเพราะจะต้องรอการประสานการดำเนินการในเรื่องของศพจากจอร์เจียจึงยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะมีการนำศพกลับมาไปเป็นกุศลก่อนที่บ้านเกิดแล้วมีการฌาปนกิจหรือจะให้มีการฌาปนกิจที่จอร์เจียแล้วจึงนำกระดูกกลับมาไปเป็นกุศลที่บ้านเกิดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนภายในครอบครัวใครข้อสงสัยมาตรา115กฎหมายจอร์เจียกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่โฆษกตำรวจย้ำเป็นเพียงกรอบการสืบสวนยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตภายหลังมีการติดตามรายงานกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์และนักเดินทางชาวไทยที่เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทิบิลิซีประเทศจอร์เจียโดยทางจอร์เจียได้เปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจเป็นการทำให้บุคคลไปสู่การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายจนทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความหมายและขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออธิบายรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวระบุว่ามาตรา115เป็นฐานการสอบสวนไม่ใช่เป็นข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นมาตราที่เปิดกว้างไว้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมแวดล้อมได้และหาสาเหตุการเสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งก็คล้ายกับที่ไทยเวลาเจอศพคงจะไปตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้อื่นฆ่าโดยเจตนาหรือฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้หากยังไม่มีพยานหลักฐานสิ่งที่ต้องทำคือต้องเปิดสำนวนการชันสูตรพลิกศพก็คือการตายผิดธรรมชาติซึ่งจะใกล้เคียงกับของจอร์เจียในมาตรา115ในส่วนของไทยก็จะสนับสนุนข้อมูลตามที่ร้องขอเช่นเรื่องการเข้าออกเมืองหรือประวัติต่างๆของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องให้เวลาทางจอร์เจียทำงานก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติ2คนเสียชีวิตในเมืองเดียวกันพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าต้องรอผลการสืบสวนของทางการจอร์เจียให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24

0: 4ชั่วโมง
1: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนอบน้อมบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศพนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับแล้วก็ทักทายกันต่อนะคะสำหรับช่วงของสุขใจไปกับเพลงค่ะมีนัดกันนะคะคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะคะโอ้นรุมนค่ะส่งเสียงมาทักทายอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันช่วงนี้นะคะแล้วก็บริษัททั้งร้านไหนเนี่ยสนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาช่วงนี้รีบติดต่อดีเจโอโดยตรงได้เลยนะคะรอคุณผู้ฟังรอผู้สนับสนุนใจดีกันอยู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงของเรานะคะส่งมอบความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆค่ะให้คุณได้เต็มอิ่มกันนะคะแล้วก็วันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังนะวันนี้วันเข้าพรรษาใช่ไหมคะไปเข้าวัดเข้าวาทำบุญกันที่ไหนยังไงกันบ้างนะก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยละกันนะคะส่งมอบความสุขความสบายใจกับเสียงเพลงเพราะๆค่ะให้คุณได้ฟังกันต่อในช่วงนี้นะคะสำหรับใครค่ะที่ทำบุญนะเขาบอกว่าการแห่เทียนใช่ไหมคะแห่เทียนเข้าวัดในช่วงของเข้าพรรษาอันนี้เนี่ยจะเป็นบุญทางศาสนามรดกทางวัฒนธรรมนะคะอันยิ่งใหญ่ด้วยนะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมคะมุ่งหมายให้หล่อเทียนแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่บ้านเราเนี่ยก็ต้นเทียนที่แกะสลักเนี่ยมันอาจจะน้อยนะอาจจะน้อยแต่ว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูการแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องไปจังหวัดอุบลราชธานีเนาะโอ้ก็อยากจะไปค่ะมีโอกาสต้องไปใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสถานที่นะที่เขาจัดในส่วนของเทศกาลแห่เทียนพรรษานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ปีนี้นะคะปีนี้ใครเข้าวัดเข้าวาไปทำบุญที่ไหนอย่างที่บอกไปค่ะก็ร่วมอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะสำหรับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก็วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีนะคุณผู้ฟังสำหรับวันเข้าพรรษานะคะปีนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ก็จะเป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานแล้วก็อยู่ประจำที่ไม่จารึกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆเว้นแต่มีกิจจำเป็นนะคะระยะเวลา3เดือนอย่างที่เราท่านๆทราบกันดีนั่นเองนะก็ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมกันนะคะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็เข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรนะรักษาศีลเจริญภาวนาอะไรกันไปก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้คงจะมีหลายๆคนที่เป็นสายมูด้วยนะบางคนก็บอกว่าการทำบุญตักบาตรนะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราโปร่งโล่งสบายนะคะหน้าตาสดชื่นสดใสด้วยใช่ไหมคะนอกจากจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมเอาเป็นว่าไม่ต้องคุยเยอะแล้วแหละเพราะว่าบางท่านอาจจะเก่งกว่าโอใช่ไหมคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงแรกของรายการคุยกันยาวเลยเนาะไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันไปแล้วมีความสุขไหมคะแน่นอนคงจะมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะปกติแล้วเนี่ยในช่วงนี้โอ๋ก็จะมาเปิดสายหน้าไมค์นะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตงดอีก1วันนะคะไม่มีการเปิดสายหน้าไมค์เดี๋ยวกลับมาเปิดสายหน้าไมค์ร่วมพูดคุยกันได้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆค่ะนำมาฝากให้คุณได้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากฟังงานเพลงไหนเนี่ยก็ยังทักทายถามกันหลังไมค์ได้ค่ะคุณผู้ฟัง0776415 67นะคะ0776415 67เบอร์นี้เนี่ยนอกจากจะขอเพลงฟังแล้วค่ะก็บริษัทห้างร้านไหนฟังอยู่นะคะแล้วชื่นชอบรายการของทุกช่วงของดีเจเลยค่ะไม่เฉพาะแต่ช่วงที่โอนฤมลจัดนะคะจะเป็นช่วงของดีเจนุ่นกนกพรตอนเช้าก็ได้นะคะช่วงโอเนี่ยตอนบ่ายนะมี2ชั่วโมงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ๆนะ3โมงจนถึง5โมงเนี่ยน้องโอนันทวัฒน์นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้สนใจอยากจะสนับสนุนรายการไหนนะคะก็ติดต่อทีมงานของเรากันได้เลยค่ะพร้อมที่จะบริการนะคะคือบางคนเนี่ยอยากจะลงสื่อโฆษณาบ้างอยากจะลงสื่อออนไลน์บ้างจริงสื่อออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็ลงได้นะคุณผู้ฟังทั้งออนแอร์ออนไลน์นะคะติดต่อทีมงานอสมทของเรากันได้เลยค่ะพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นี่ไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์ดังนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาเราไปฟังเพลงกันต่อเลยละกันนะคะในช่วงนี้ค่ะ

สำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะคะชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตค่ะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7 สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญ

0: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู
1: ่กลับมาค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันต่อนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเราในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆค่ะที่รอคุณผู้ฟังกันอยู่ด้วยนะคะที่อยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตค่ะใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเศรษฐกิจที่ผันผวนงานหนักก็รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะไฮลักซ์ทราเวลค่ะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างคุมพลัง 2.8 GDซูเปอร์พาวเวอร์นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% แล้วก็ลดต้นทุนนะคะให้ธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ไกลค่ะพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะคะในทุกรุ่นอีกด้วยต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะโค้งได้หนึบค่ะดังนั้นคุณมั่นใจได้ในทุกการเดินทางเลยนะคะเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วโตโยต้าเขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักซ์วันนี้เริ่มผ่อนนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยถึง31สิงหาคมนี้นะจ๊ะฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆของเราที่เอามาพูดคุยกันนะคะฟังเพลง

0: ต่อเนื่องเลยละกันคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะ
1: ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

0: ประพันธ์สาระ
1: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะวันนี้นำเรื่องอะไรมาฝากกันคะติดตามกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของผักพื้นบ้านนะคะเขาบอกว่ามีในประเทศไทยของเราเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผักที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลกด้วยเอ๊ะคืออะไรลองเดากันดูค่ะคืออะไรคะคุณผู้ฟังนะคะแทบจะไม่มีผักใบเขียวชนิดไหนที่ไม่ดีต่อร่างกายเลยใช่ไหมคะแต่ผลวิจัยล่าสุดเนี่ยมีผักอยู่ชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

0: การทรงพลังเหนือกว่าผักใบเขียวอื่นๆทั้งหมดนะคะผักชนิดนี้เนี่ยมักถูกมองข้ามบนแผงผักหรือว่าบางครั้งก็ถูกจำแบบสับสนนะคะกับผักร็อกเก็ตหรือว่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองชิมเพียงครั้งเดียวจะรู้ได้ทันทีถึงความกรอบแล้วก็รสชาตินะคะแบบซ่าติดเผ็ดร้อนเล็กน้อยเขาบอกว่านี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผักชนิดนี้นะคะแล้วก็ยังมีผลการศึกษาใหม่ค่ะที่ชี้ให้เห็นนะคะว่ารสชาติที่เข้มข้นก็คือจุดสูงสุดของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะผักชนิดนี้ก็คือวอเตอร์เกรสนั่นเองนะคะหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อผักสลัดน้ำค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็บอกว่าผักชนิดนี้เนี่ยมีสารอาหารนะคะผักเต็มร้อยเลยคุณผู้ฟังนะคะผักที่มีคะแนนเต็มร้อยนะในปี2014เนี่ยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเขาใช้ตัวย่อว่า CDC นะคะได้ดำเนินงานวิจัยครั้งใหญ่ค่ะเพื่อจัดอันดับอาหารกลุ่มหนาแน่นด้วยสารอาหารนะคะที่มีความเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆนะคะโดยพิจารณาจากสารอาหารจำเป็น17ชนิดนะคะเช่นวิตามิน C D E K แคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมค่ะผลปรากฏนะคะว่าวอเตอร์เครสนะคะซึ่งเป็นพืชในตระกูลกะหล่ำคว้าอันดับ1ของโลกมาครองค่ะโดยเป็นอาหารชนิดเดียวนะคะในรายงานค่ะที่ได้รับคะแนนเต็ม100คะแนนเต็มเหนือกว่าผักแคลผักโขมแล้วก็บล็อกโคลี่นะคะหมายความว่าทุกๆคำที่เรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะได้รับประโยชน์ทางสุขภาพที่คุ้มค่าแล้วก็หนาแน่นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแคลอรี่ที่ได้รับนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นลองหาดูแล้วกันนะคะสำหรับผักชนิดนี้ปลูกก็ง่ายใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าคงจะหาไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะบางคนอาจจะกินแบบดิบๆไม่ได้คุณก็อาจจะเอามาปั่นรวมกับสมูทตี้ผักผลไม้ก็ได้นะคะใช้บดทำเป็นซอสก็ได้นะคะใช้เป็นสลัดผักนะเพิ่มความกรอบวางเคียงกับสเต็กก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ในแซนด์วิชสลัดไก่หรือสลัดไข่คู่กับขนมปังโฮวีตก็ได้โรยหน้าในซุปร้อนๆก่อนยกเสิร์ฟเพื่อรักษาคุณค่าของวิตามินนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆผักดีๆของดีใกล้บ้านของเรานั่นเองคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ที่นำข้อมูลสาระดีตรงนี้มาฝากกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

ส่งท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะให้คุณได้ติดตามฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขอบคุณค่ะทุกการติดตามรับฟังเลยไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ในสวนนะคะฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะอยากให้ทุกคนน่ะได้มีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเปิดวิทยุอสมทของเรากันได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีทั้งเรื่องราวข่าวสารสาระแล้วก็ความบันเทิงเนี่ยนะคะฝากให้คุณได้ฟังกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นเพื่อนกันได้นะ2คลื่นความถี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะโอนรมนตันบินนะดำเนินรายการคงต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะอย่าเพิ่งหนีไปไหนอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดที่นี่มี2โอนะโอหญิงโอชายสมัยอดีตเนี่ยมีโอถึง3โอเลยค่ะนะที่อสมทชุมพรของเราเนี่ยจะบอกว่าชื่อโหลนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: งานซักถามตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงความเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีโดยผู้ถูกควบคุมตัวได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและการเข้าสู่กระบวนการซักถามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิดหากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธนพรมองคดีหัวสวเอาน้ำเงินไม่ลงเหตุวนใช้ข้อมูลเดิมยุคทวีคุมดีเอสไอภูมิธรรมนั่งรองนายกนายธนพรศรียากุลนักวิเคราะห์การเมืองให้ความคิดเห็นถึงความเคลื่อนไหวกรณีการตรวจสอบคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสวโดยระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงอาศัยข้อมูลชุดเดิมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนายธนพรกล่าวว่าในช่วงที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกำกับดูแลดีเอสไอและนายภูมิธรรมเวชยชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นนี้มาแล้วอย่างเข้มข้นมั่นใจว่าเจาะทะลวงทุกเส้นเงินหวังถึงบิ๊กสีน้ำเงินและถล่มเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยแต่พยายามสุดพลังแล้วก็ยังไม่ปรากฏสิ่งที่ต้องการนายธนพรยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลชุดเดิมเปลี่ยนคนเล่นเป็น2ไอคือไอติมไอลอแต่เอาไม่ลงไม่นับเริ่มมีการจับเชื่อมโยงว่าส้ม

0: เองก็มีการจัดตั้งเพื่อให้ตัวเองเข้าไปเป็นสว.ซึ่งน่าเชื่อว่าอีกฝ่ายจะไล่สอบเส้นทางการเงินเหมือนกันเหมือนเป็นความพยายามที่ไม่จบสิ้นในการล้มสีน้ำเงินเพียงแต่เปลี่ยนมือคนทำงานนายธนพรยังแสดงความเห็นว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีหัวสว.ช่วงนี้มีลักษณะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมายและเชื่อว่าการตัดสินที่สุดท้ายจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาผ่านพื้นที่สาธารณะเท่านั้นอบต.ผาบ่องเร่งสำรวจความเสียหายฝนถล่มดินถล่มนายกอบต.ผาบ่องพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ปภ.และกองช่างร่วมกับปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนและบ้านเรือนประชาชนพื้นที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายและมีดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางจนประชาชนเดินทางเข้าออกไม่สะดวกล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์ดินโคลนทำความสะอาดและเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วพร้อมทั้งคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้ New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
11: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
12: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
10: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
13: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
14: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมีทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
15: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหา

0: าสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz FM 104.75 MHz และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง MCOT Connect ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับติดตามรายการจิ๊กโกยามบ่ายได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.จนถึง 18:00 น.โดยประมาณนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันตรงนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันเหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงในสไตล์ของเพลงสตริงเก่านะครับบรรยากาศของวันพฤหัสบดีอย่างนี้นะครับก็แนะนำเพลงโปรดกันได้ทาง0776415567วันนี้พบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานั่นเองนะครับหลายๆท่านได้หยุดงานหลายๆท่านได้มีกิจกรรมที่ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับยังไงก็ทำบุญเผื่อด้วยนะครับขอให้มีความสุขกันทุกท่านในวันหยุดช่วงนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับจิโกย่ำบายดูแลกันด้วยผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คือโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้มั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพและการบริการได้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับซื้อรถยนต์ทั้งทีต้องดูให้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ที่จะซื้อได้ที่รูปลักษณ์อย่างเดียวนะครับต้องดูที่การบริการหลังการขายต้องดูที่อะไหล่ที่มีครบครันหรือไม่นะครับรถประหยัดน้ำมันหรือเปล่าซื้อมาใช้แล้วขายต่อได้ราคาหรือไม่นะครับต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่คำนึงที่รูปลักษณ์อย่างเดียวนะครับฉะนั้นมั่นใจกับโตโยต้าได้เลยนะครับวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อในช่วงนี้ด้วยครับ

บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะครับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับโตโยต้าชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูมีหมดเลยนะครับกระบะไฟฟ้าเราก็มีด้วยที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปต่อเนื่องยังมีเพลงให้ฟังกัน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24 ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ังเพลงกันแบบสบายใจเลยนะครับในบรรยากาศของวันหยุดกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายตรงนี้นะครับขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX Kiono และอีกหลายๆรุ่นนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันในสไตล์ของHonda ชุมพรอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ครับ

0: วลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

กลับเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกกับจิ๊กโกยามบ่ายนะครับอยู่ดูแลกันยาวๆกันไปจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับฝั่งที่ 90.75 MHz ฝั่งที่ 104.75 MHz หรือว่าฝั่งที่ MCOT Connect ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับยินดีเปิดเพลงเพราะให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับชั่วโมงหน้ากลับมานะครับกลับมาจะมีเพลงเพราะให้ได้ฟังกันต่อครับ

0: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสืบท่องเที่ยวและตม.รวบเสือโหยนายผางผู้ต้องสงสัยขุดหลุมซุกซากรถจักรยานยนต์พาป๋องทงขึ้นสาเล้งคลุมผ้าฝ่าวงล้อมหนีจากกรณีพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของไดเอน่านาซีโมว่าอายุ22ปีและโรมันนาซีโมว่าอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมและพบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องถูกชำระแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ห่างจากถนนสายนาจมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุธประมาณ200เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนช่วยกันปูพรมพร้อมทั้งขอกำลังสุนัขดมกลิ่นออกตามหาแต่ก็ยังไร้วี่แววล่าสุดตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยาตม.จังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านของเสือโหยและนายผางซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยที่พาในป๋องในทงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกด้วยวิธีการขึ้นรถสาเล้งแล้วใช้ผ้าคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่โดยตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับในป๋องและในทงที่ขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์หลังชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงพบเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักในป๋องและในทงแต่อย่างใดและยังสอบปากคำเครียดที่สภ.ห้วยใหญ่เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยงพัวพันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับของศาลพัทยานายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากขณะนี้เจอพยานหลักฐานแค่รถจักรยานยนต์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรี

0: จันทบุรีตราดระนองและพังงาโดยหากมีฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือมีฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันรวมทั้งเริ่มเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มจึงขอให้เครือข่ายติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เปิดเผยผลการประเมินจากแบบจำลองสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลังหลายพื้นที่มีฝนสะสมในช่วง3วันที่ผ่านมาเกิน100ถึง200มิลลิเมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่ลำปางแพร่และอุตรดิตถ์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและที่ลาดเชิงเขาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเรียกสอบเจ้าของโต๊ะจีนที่จัดเลี้ยงในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองความคืบหน้าดราม่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองล่าสุดตำรวจสภ.สามโก้ได้เรียกเจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงและพนักงานเข้าให้ปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จนทำให้ทารกวัย5วันเสียชีวิตหรือไม่ซึ่งพนักงานยืนยันนำอาหารไปตั้งตามหน้าที่และไม่มีใครแตะต้องตู้อบทารกซึ่งตำรวจจะสอบสวนให้แพทยสภาพิจารณาต่อไปขณะที่แม่ของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตยืนยันไม่ได้โทษโรงพยาบาลแต่อยากให้บุคลากรที่อยู่ในวันนั้นออกมายอมรับความจริงโดยในวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแถลงผลการพิจารณาในเรื่องนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
14: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราช

0: สมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแซ่สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: โกยามบ่ายซุปเ
5: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับจิโก้ยามบ่ายยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังรับหน้าที่นำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงเก่ามาให้ได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มผลผลิตทำได้จริงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเราไม่ใช่ปุ๋ยเคมีฉะนั้นราคาไม่แพงเหมือนปุ๋ยเคมีแต่ว่าเราก็มีสูตรให้เลือกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ภัยสารตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้เลยนะครับช่วงของชั่วโมงที่2ตรงนี้ก็ยังมีเพลงเพราะๆมาให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อครับ

0: มาใช้พระรามเดินดง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมัมรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925541453

ยู่ดูแลกันต่อตรงนี้นะครับก็จะนำเพลงมาให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสูตรกระสอบสีชมพูสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับหรือจะเป็นกระสอบสีเขียวสูตรบำรุงต้นก็มีจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับก็ใส่กันได้เลยนะครับที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกันได้นะครับอยู่ดูรายการตรงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่ายกันด้วยนะครับ

สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด

0: เล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

กลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับเวลาหมดในชั่วโมงของจิโกยามบ่ายในช่วงนี้ด้วยนะครับก่อนปิดเบรกกันนะครับก็มาแนะนำนะครับจะจัดสัมมนาที่ไหนดีต่อใจผู้เข้าร่วมประชุมตรงที่นี่เลยนะครับ The Beat Resort and Residence นะครับสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านกันเลยทีเดียวนะครับสามารถปรับรูปแบบห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบมีคาเฟ่ไว้บริการด้วยนะครับพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกแวะทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆนะครับปิดท้ายด้วยความประทับใจด้วยห้องพักวิวและวิวสวนนะครับห้องพักกว้างสะอาดตกแต่งสวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับที่ The Beat Resort and Residence โทรจองห้องพักได้นะครับที่0654313005นะครับ0654313005นั่นเองนะครับในช่วงเวลาของรายการที่โกยามบายในวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยนะครับมีพิธีถ่ายทอดพิธีเป็นการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชราชธิดานะครับในวันที่30กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปฉะนั้นช่วงของจิโกยามบ่ายผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสทบสดุดีวีรกรรมจ่าสิบเอกธีรยุทธพลีชีพชายแดนใต้มอบเงินช่วยเหลือทายาท 4.14 ล้านบาทพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรบน.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมฐานพลานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้าระเบิดป้ายบอมโจมตีบริเวณจุดตรวจบูเกะสามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสโดยพิธีจัดณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกชัยพฤกษ์ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตพร้อมสดุดีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาธิปไตยของประเทศโอกาสเดียวกันนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้มอบเงินบำรุงขวัญสินใหม่ทดแทนโครงการพิทักษ์พลกอหอและเงินช่วยเหลือจากกองทุนและสิทธิประโยชน์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,144,761 บาทให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่ากองทัพบกจะดูแลสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติผู้เสียสละด้านฝ่ายความมั่นคงยืนยันจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนขบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปคืบหน้าศพพี่น้องรัสเซียหายตัวตำรวจใช้เคนายและโดรนค้นหาหลักฐานเพิ่มหลังพบชิ้นส่วนรถ ADV 150เพิ่มจากกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของผู้สูญหาย2พี่น้องชาวรัสเซียถูกถอดแยกชิ้นส่วนและนำไปซุกซ่อนในพื้นที่ป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอปาลามุงจังหวัดชลบุรีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวทำให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลค้นหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปาลามุงพร้อมสุนัขตำรวจ K9 และโดรนขึ้นปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าอาจจะมีพยานหลักฐานสำคัญเกี่ยวข้องกับคดีหลงเหลืออยู่ระหว่างการเข้าตรวจค้นพบโครงหน้ากากรถจักรยานยนต์ Honda ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของรถผู้เสียหายจึงนำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบและดมกลิ่นเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกลงมาเป็นระยะ

0: ส่งผลให้กลิ่นและร่องรอยพยานหลักฐานอาจจะถูกชะล้างทำให้ยังไม่สามารถหาหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังค้นหาตามพื้นที่โดยรอบและจุดต้องสงสัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งติดตามหาตัว2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายคดีต่อไปF1 เตรียมแผนสำรองสงครามตะวันออกกลางการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 เตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังไม่สงบโดยอาจย้ายการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่กาตาร์และอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาปิดฤดูกาลแข่งขันที่ยุโรปแทนแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันของทั้ง2สนามจะขายหมดแล้วโดยตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และเกิดการตอบโต้และสู้รบกันอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ทำให้ F1 ต้องยกเลิกการแข่งขันที่บาเรนและซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะประกาศให้มาเลเซียจัดแข่งขันแทนบาเรนเพื่อทำให้ F1 ปี2026มีทั้งสิ้น21สนามซึ่งถือเป็นเกณฑ์ต่ำสุดที่จะทำให้สปอนเซอร์พึงพอใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ก็จะมาเตือนเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนแหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราฝนตกหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับก็ใครที่ขับรถใช้ถนนอยู่ก็ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎจราจรและเอาใจเขาใส่ใจเรากันด้วยนะครับอย่าลืมเช็คระบบยางระบบใบปัดน้ำฝนระบบไฟเบรกไฟเลี้ยวต่างๆนะครับก็ให้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าการขับรถในขณะที่ฝนตกเนี่ยนะครับมันมีเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายฉะนั้นหมั่นดูแลสภาพรถของคุณด้วยนะครับบางคันเนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยไม่มีไฟท้ายแล้วนะครับไฟท้ายไม่ติดไฟเลี้ยวไม่ติดต่างๆเนี่ยนะครับไปเช็คให้ดีรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องของไฟท้ายไฟเลี้ยวกันสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ช่วงนี้นะครับถ้าฝนตกทัศนวิสัยในการมองก็จะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟถ้าเรามีไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยนะครับการใช้งานร่วมกับคนอื่นก็จะไม่เป็นภาระกับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับเวลาเลี้ยวก็เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยไม่นิยมเปิดไฟเลี้ยวกันเขาไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับฉะนั้นเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงนี้ครับ

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สะดวกคลื่นไหนก็ได้นะครับเราออกอากาศพร้อมกัน2ความถี่นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตก็มีให้ได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็มีเพลงไทยลูกทุ่งด้วยนะครับวันนี้ช่วง 5:00 นถึง 5:00 นเนี่ยก็จะเป็น 5:00 นถึง 6:00 นนะครับจะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาบ้างเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันบ้างมอบเป็นกำลังใจในการทำงานมอบเป็นกำลังใจในการเดินทางให้กับทุกๆท่านกันด้วยครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครองคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
1: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

ในช่วงของจิโกย่ามบ่ายในวันนี้นะครับก็เป็นวันทำงานสำหรับหลายๆท่านนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็วันมะรืนนี้วันพุธนะครับก็จะเป็นวันหยุดเหมือนกันวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีก็เป็นวันเข้าพรรษาอีกนะครับข้าราชการได้หยุดงานกัน3วันรวดเลยทีเดียวนะครับส่วนใครลาวันที่31นะครับวันศุกร์ก็ได้หยุดยาวๆอีกเช่นกันนะครับฉะนั้นการหยุดงานยาวๆนะครับก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับใส่ใจในเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงดีตลอดครับ

เอาเลยครับคุณฟังครับเวลาหมดแล้วกับช่วงของจิโกยามบ่ายวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุล

ักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: ก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สนับสนุนและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์

0: จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอก

0: ศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาปราณพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศล์ครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น
1: อาทิเวภวัตตสัจจังที

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จ

0: มหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัพพัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูป

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ

ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอัยยาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนา

ติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์เสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในกุฏกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่ง

การกระทําเท่านั้นวิบากที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทําให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะสี่ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมาย

ถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึง

าพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้า

0: รับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลและวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทํานองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: งค์เท่านั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโท

อติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตอติเร

ตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นผัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางผัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: องค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ผู้ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรพรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะ

และเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประโคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงคือเพลงนางหงเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ซึ่งถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชาติเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤทธแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20:00 นจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ

ณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมการพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริง

0: ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนุนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
6: ม่วนแต่เจ้า
7: เด้อแรงอบจังหู้นี
6: ่ม่วนนี่ลีเด
8: ้
6: อ
8: โดนใจสุด
5: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
9: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

อดภัยจากพิมดานะคะอุ้ยเพลงใครเนี่ยเสียงคุ้นมากเลยนะคะน้องอินแทนแซวมานะคะจากพิมดาเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้3เพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็จัดเพลงแบบเขาเรียกว่าเป็นดนตรีไทยๆเนาะช่วงนี้เนี่ยดนตรีที่เป็นเมโลดี้ไทยๆแบบนี้กำลังกลับมาฮิตมากๆเลยนะคะก็จะมีเพลงว้าวจากมินตราอินทิราค่ะเพียงแค่เงาจากพี่เอิญสุรติการและอุษาสางจากเจนจิราในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดานะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะก็สวัสดีพี่ๆที่ฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกด้วยนะคะที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยทั้ง41สถานีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมมาได้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400ค่ะแล้วก็ยังมีเพลงไม่ใช่มีเพลงสิมีช่องทาง LTM FM 95 Fanpage ด้วยนะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะใครที่มาแล้วก็จองตั๋วกันได้เลยนะคะตอนนี้นะส่วนหลังไมค์หน้าไมค์นะคะเดี๋ยวจะรับ1สายหน้าไมค์กันด้วยนะคะหลังจากที่ทักทายคุณผู้ฟังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพาขึ้นรถไฟแล้วเรียบร้อยก็จะโทรกลับไปที่สายหน้าไมค์ใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะก็โทรเข้ามาจองสายกันได้ค่ะ022481366นะคะขอ1สายหน้าไมค์ด่วนๆเลยนะคะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าไมค์ก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะเอาละค่ะรถไฟมาแล้วทักทายกันหน่อยเนาะพี่เสาคำเจ้านะคะพี่อินแทนนะคะแล้วก็น้องไบค์สไลเดอร์พี่วิเชียรอุ่นชาวนาพี่สุรีสมานอัคนีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยนอนฟังวิทยุจากจังหวัดเลยครับมาทันฟังเพลงที่4พอดีเลยไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะพื้นที่ปลอดภัยนะคะน้องแซมศรีสุขนะคะลูกชายแม่มาแล้วพี่นิสาสวัสดีรอบ2ค่ะเมื่อเช้าเราเจอกันรอบนึงแล้วเนาะนะคะแล้วก็เจอกันอีกรอบนึงตอนนี้แหละนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะมีพี่ทิพพรลูกคิตตี้วังว่าบอกแม่พิมจ๋าลูกคิตตี้มาแล้วจ้านะคะขึ้นรถไฟมาเลยค่ะลูกขาแล้วก็ยังมีพี่รมิดาด้วยนะคะน้องแซมทักทายแล้วนะลูกนะพี่ยูนิคด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่วิจิตรสุนโรจน์จากพิจิตรนะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้แหละในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะเดี๋ยวจะรับ1สายหน้าไมค์กันแล้วนะคะสำหรับใครที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะเตรียมตัวดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแป้งโกะคนสวยเนี่ยเขาจะโทรกลับไปนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็โทรเข้ามาขอน้องแป้งโกะได้นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาก็จะรับ1สายหน้าไมค์แล้วนะคะเดี๋ยวให้แป้งโกะโทรกลับไปก่อนเนาะนะคะพี่อินแทนบอกว่าปุ้นปุ้นถึงกระสังบ่ถึงกระสังภาษาอะไรเนี่ยถึงกระสังบ่ถึงกระสังนะคะแล้วก็ยังมีลูกคิตตี้วังว่านะคะพี่สันทัศน์ก็มาแล้วนะคะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์แต่นี้แป้งโกกำลังจัดการอยู่นะคะกำลังแรนดอมอยู่แล้วก็กำลังโทรกลับไปอยู่ดูซิว่าจะโทรไปติดใครนะคะคนนั้นก็ฝากทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ก็เตรียมตัวรับโทรศั

0: กันด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเนาะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงรอสายดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังดีไหมดูซิวันนี้มีใครขอเพลงอะไรบ้างดูซิยังไงเอาสายนี้เลยที่น้องแป้งโกะคุยอยู่นี่แหละนะคะจะได้ไม่ต้องโทรกับแป้งโกะเอาสายนี้เลยก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่เรารอสายอยู่แล้วต้องคุยแล้วล่ะคุณคือผู้โชคดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะได้หรือยังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้น้องแป้งโกะติดต่อกลับไปเนาะตกลงยังไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมก่อนนะคะพี่อะไรอีกลูกคิตตี้ทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์ก็ทักทายกันหมดแล้วนี่เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวพิมดาก็จะรับสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้นี้เขาคุยอยู่แหละแล้วก็พอดีว่าวางสายไปก่อนนะคะรับสายอื่นกันก่อนเนาะนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดว่าสายหน้าใหม่ติดต่อกลับแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะส่งมาทางหน้าใหม่เนาะนะคะอ่ะได้หรือยังตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวทักทายเลยก็แล้วกันเนาะพร้อมไม่เอ่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทักทายสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
1: ชื่อพี่หนุ่ยครับ
0: พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยจากปากพนังพี่หนุ่ยทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: ครับก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับ
0: ราคาแล้วตอนกลางวันทำอะไรคะ
1: ก็เปิดเป็นร้านพระเครื่องครับอยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชครับ
0: อ๋อร้านพระเครื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใครที่อยู่แถวๆนั้นปากพนังหรืออยู่นครศรีเนาะอยากจะไปซื้อพระเครื่องไปซื้อขายได้ใช่ไหมคะขายก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับช่วยโฆษณาให้นะ
0: ก็ไปที่ร้านของพี่หนุ่ยได้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลนครศรีมีชื่อร้านไหม
1: ครับเปิดมา11ปีแล้วครับ
0: ห
1: นวดแมวครับมาสนามพระครับ
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อหมดร้อยตำรวจโทนะครับยุทธนาบุญแสวงครับเจ้าของสนามพระครับ
0: อ๋อเจ้าของสนามพระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแปลว่าตรงนั้นนี่ก็จะมีหลายๆร้านเลยใช่ไหม
1: มีหลายอย่างรวมกันเขาเรียกว่าตลาดสารามีชัยครับโดยรวมสนามพระบ้างเป็นสนามมวยบ้างแล้วก็เป็นห้างทองบ้างอะไรหลายอย่างรวมหมดเลยในตลาดนั้นนะครับ
0: อ๋อแล้วพี่หนุ่ยคือเป็นเจ้าของตลาดเหรอคะ
1: ครับไม่ใช่ครับผมเปิดแค่เพลงพระครับ
0: โอ้นึกว่าเป็นเจ้าของตลาดด้วยก็คือขายพระเครื่องเนาะโอ้นึกว่าจะเรียกว่าในหัวแล้วเนี่ย
1: ขอบคุณมากมากครับถ้ามาเที่ยวห้างเซ็นทรัลมาเที่ยวที่สนามพระได้เลยครับสนามพระนครศรีธรรมราชใกล้ๆห้างท่าน
0: ได้เลยค่ะพี่หนุ่ยนะถ้าไปแถวนั้นจะแวะไปเนาะพิมดาก็ไปบ่อยอยู่นะพูดถึงนะ
1: มาได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง6โมงเย็น5โมงเย็นครับตั้งแต่7โมงเช้า8โมงเช้าก็ร้านเปิดแล้วครับ
0: โอ้โหเปิดเช้าเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เช้าครับเช้าทุกเดือนนะครับ
0: ใครอยากไปแถวๆนั้นไปเที่ยวไปแลกเปลี่ยนซื้อขายพระเครื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปได้เนาะพี่มีหนุ่ยเนาะนะคะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังเพลงแม่ค้าปลาทูครับเกี่ยวกับปากพนังครับ
0: อ๋อเหรอคะเพลงนี้ในเพลงเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปากพนังด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับแม่ประวัติเขาว่ามีแม่ค้ามาจากเหลมตะลุมพุกนะครับมาขายปลาทูที่ตลาดปากพนังแล้วก็มีนักแต่งเพลงเขาก็แต่งให้นักร้องเขาร้องแล้วเพราะดีน่าฟังประมาณนั้นนะครับ
0: ได้เลยค่ะพี่หนุ่ยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยนะที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: ครับเป็นครั้งแรกด้วยครับ
0: ใช่ครั้งแรกเลยเนาะที่เราได้คุยกันเนาะพี่หนุ่ยเนาะ
1: ใช่แต่ว่าฟังเป็นปีแล้วแล้วครับ
0: แต่ว่าจะไม่ค่อยได้โทรมาหน้าไมค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นครั้งแรกครับก็ยินดีด้วยครับ
0: นะดีใจด้วยนะคะยินดีที่ได้คุยด้วยนะพี่หนุ่ยนะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวใจขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำบุญนะคะร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้นะคะเวียงก็มีผลงานเพลงมาฝากทุกคนด้วยนะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มโอ้ละหนอหมอลำกับผลงานเพลงนี้ขอดูมือทุกคนหน่อยได้ไหมคะ

0: ุณหลายๆขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านน้ำค่ะช่วยกันแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณบริเวณ
1: เสียงร้องจากเวียงนฤมลนะคะและแฟนเก่ากลับใจนะคะน้องเวียงเขามาร้องเอาไว้ค่ะในงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29กันยายนปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระทะโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติเคิลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติเคิล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงแรกค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

เรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาล่ะค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไม่เคยคุยเลยโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่เพราะว่าชั่วโมงหน้าค่ะก็จะรับอีก1สายหน้าไม้นะคะเตรียมตัวกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง

ค่ะเดี๋ยวแถมให้ถึงเพลงนะน่าจะเหลือเวลานะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคอพอใช้อากาศยานตรวจเข้มลักลอบทิ้งของเสียยามภาพแม่น้ำป่าสักเน่าเป็น AIนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าคอพอได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับกระทรวงทศใช้อา

0: ที่เร่งด่วนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคพ.ได้บินสำรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราแล้วนายสุรินทร์ยังกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีมีสภาพน้ำดำและฟองขาวจากการปล่อยน้ำเสียซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุการณ์ตามที่เผยแพร่และยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริงนอกจากนี้คพ.ยังติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องด้วยผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งล่าสุดพบสารหนูในแม่น้ำสารวินเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินทั้ง6จุดตรวจวัดขณะที่ลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำสารวินพบสารหนูสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงทุกจุดตรวจวัดและบางจุดยังพบโลหะหนักได้แก่นิกเกิลสังกะสีทองแดงและปารอดอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์หน้าดินขณะที่ลำน้ำสาขาพบสารปนเปื้อนเกินเกณฑ์ในบางพื้นที่จับแก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะจังหวัดลำปางรวบผู้ต้องหาได้1คนพร้อมเลื่อยโซ่ยนต์และไม้ประดู่ท่อนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: สืบเนื่องจากได้มีพลเมืองดีแจ้งไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม CIB ว่าในช่วงวันหยุดมอดไม้จะเข้าไปลักลอบทำการขนไม้เถื่อนออกจากป่าโดยทำทีเข้าไปตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะในเขตตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้มีการสนที่กำลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบกระทั่งไปถึงบริเวณป่าห้วยแม่ทูพบร่องรอยของการชักลากไม้หลายเส้นทางและเห็นกลุ่มมอดไม้ประมาณ 4-5 คนอยู่บนเนินที่สูงทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามจับกลุ่มตัวได้เพียง1คนคือนายสมบัติอายุ46ปีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางก่อนจะตรวจสอบพื้นที่และตรวจยึดของกลางซึ่งมีทั้งรถยนต์กระบะพร้อมติดตั้งเครื่องวินหน้ารถใช้ในการชักลากไม้1คันเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันไม้ประดู่ท่อนจำนวน6ท่อนปริมาตร 2.61 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 บาทนอกจากนี้ยังพบเครื่องวิทยุสื่อสารปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้น .381 กระบอกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รป.13 แม่เมาะก่อนจะนำตัวนายสมบัติไปสอบสวนเพื่อขยายผลหาเพื่อนร่วมขบวนการและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่เมาะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกาย

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะหนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณลุงคุณลุงหายไปไหนแล้วคุณลุงขาคุณลุงได้หน้าไมนะเนี่ยคุณลุงรู้ตัวหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณลุงได้หน้าไมนะเนี่ยช่วงนี้รู้ตัวหรือยัง
3: เพิ่งรู้ตัวเนี่ย
2: ฮัลโหลอยู่นานแล้วเนี่ยคุณลุงไม่ตอบเลยคุณลุงอยู่แถวไหนเนี่ยวันนี
3: ้ฝนตกหนัก
2: ใช่ไหมตรงนี้ก็ฝนตกหนักเหมือนกันเลยค่ะ
3: เม็ดใหญ่ด้วยตกเม็ดใหญ่ด้วย
2: โอ้ยตายแล้วขับรถลำบากเลยเนาะมองไม่เห็นเลยเน
3: า
2: ะ
3: ทางลุงจะเข้าบ้านดาวเฮาแล้ว
2: อ๋อเลิกงานแล้ว
3: ฮะ
2: เลิกงานแล้วเนาะ
3: ใช
2: ่จะเข้าบ้านแล้วนะคะดีละดีละนะเข้าบ้านพักผ่อน
3: บ้านจอดอยู่หน้าบ้านเปิดประตูไม่ได้แต่ประตูเหล็กจอดรถไม่ได
2: ้เปิดประตูไม่ได้เพราะฝนตกหนักใช่ไหม
3: ใช่
2: เรียกแม่บ้านมาเปิดได้สิในบ้านอ่ะไม่มีหลุดเลยนะลุงเนี่ยนะเขาไม่มีหลุดนะเขาบอกโสดก็คือโสดตลอดการ
3: ก็ไม่มีจริงบอกไม่มี
2: โอ้ไม่มีจริง
3: หน้าตามันหลอกก็จริงแต่ว่าม
2: ันไม่มีใครเนาะทำไงได้
3: ไม่ใช่มีตายไปแล้ว
2: เอ้าหรอคะ
3: ตายนานแล้วตายไป20ปีแล้ว
2: อ๋อเหรอคะก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอดเลยใช่ไหม
3: ใช่ก็อยู่อ่ะน้องชายคนหนึ่งอยู่ที่บ้าน
2: ค่ะ
3: นั่นแหละแล้วเราก็พเนจรชิวๆไปเรื่อยๆทุกวัน
2: แล้ววันนี้น้องชายอยู่บ้านไหมคะเนี่ยให้น้องชายเปิดประตูให้ได้ไหม
3: ทำชิปปิ้งเนี่ยทำงานชิปปิ้งท่าเรือ
2: เหรอคะให้เขาเปิดประตูให้ได้ไหมหรือยังไง
3: ไม่เขาอยู่ในบ้านที่กดกิ่งเดี๋ยวเราเปิดกุญแจเรานั่งอยู่ในรถจะได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ๋อ
2: เป็นห่วงกลัวคุณลุงไม่ได้เข้าบ้านสักที
3: มีล่อมมีล่อมในรถมีหมด
2: มีทุกอย่างเนาะ
3: ใช่
2: นะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะคุณลุง
3: โลกทั้งใบ
2: ให้นายคนเดียว
3: ใช่
2: ไม่ใช่คนละเพลงแหมคุณลุงก็ใช่มาด้วยเลยนะโลกทั้งใบจากพี่เล็กและชะเมฆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ได้เลยค่ะคุณลุงมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายอ่ะจะมอบให้คนเดี๋ยวพอหลับไปหมดแล้วมอบให้ทุกเสียงแหมที่ฟังนี่แหละ
2: โอ้ได้เลยค่ะ
3: คือทุกวันเนี่ยลุงดูหนังจีนตอนนี้มีดองกรหยกด้วย
2: ติดหนังจีนเหรอเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนหนังจีนแนวตั้งหรือแนวนอน
3: แนวตั้งเลยหนังจีน
2: อ๋อไม่ถ้าเกิดว่าเป็นโทรทัศน์หรืออะไรหรือ YouTube อะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังแนวนอนไงแต่ว่าถ้าเราดูจากทางโทรศัพท์มันจะเป็นแนว
3: ไม่มีใครมานอนด้วยหรอก
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้า YouTube อะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบภาพจอแนวนอนถ
3: ้
2: าเป็นโทรศัพท์มือถือ
3: จอโค้ง
2: โอ้จอโค้งซะด้วยทันสมัยซะเนี่ยนะนะคะอ่ะขอให้วันนี้คุณลุงมีความสุขมากๆกับการดูซีรีส์นะคะ
3: ทุกวันเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ซีเรียสหรอกมีคนทำให้ลุงซีเรียส
2: เหรอใครอ่ะไม่ใช่พิมดานะ
3: ไม่ใช่หรอกสถานีนี้แหละ
2: เหรออุ้ยเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะคุณลุงนะ
3: ได้อ่
2: ะพูดตามพิมดานะคะก่อนจะไปฟังเพลงขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์พันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: ใหม่ครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการ
3: คัน
2: เก่งมาก ดีนะที่ตอบได
3: ้บอกลุงโกงอายุบอกหน้าตาเนี่ยจะย่าง63ลุงบอกใช่
2: เหรออยากเห็นหน้าเลยอ่ะคุณลุงใน Facebook ก็ไม่มีหน้าคุณลุงนะ

0: โจรบนฟ้าหน้ามันหน้าแบบไหนก็เหมือนหน้าแบบโจรบนฟ้าแหละ
1: อยากจะรู้เลยเนี่ยอยากขึ้นแท็กซี่คุณลุงจังเลย
0: ถามยามข้างล่างไงยามข้างล่างก็จะตอบได้ผู้หญิงเนี่ย
1: เขาเคยเห็นใช่ไหมคุณลุงเคยมาเนาะนะคะได้ได้วันหลังมาหาพิมดาบ้างนะ
0: มีผอ.วสุถ่ายรูปลุงไว
1: ้เดี๋ยวไปขอผอ.ดู
0: ไอ้ผู้เลย
1: หรอนะถ้าเกิดวันหลังมาแล้วก็มาทักทายกันด้วยนะคะบอกนี่เองลุงเองลุง935นะ
0: โอ้ไม่ต้องวันหลังหรอกเดี๋ยวถูกหวยก็เข้าไปละ
1: ขอให้ถูกหวยนะคะวันนี้นะ
0: จ้า
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
0: จะถูกวันที่1เดี๋ยวไปเลย2ล้านให้เลยเนี่ย
1: สาธุขอให้จริงเถอะคุณลุง
0: จริงไม่ใช่นั่นนะจะบอกให้พูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่น
1: ที่เขาได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะเขาเป็นพยานนะคุณลุงนะ
0: จะยินก็จะยินเถอะแหมเรามันคนตรงพูดอะไรก็ตรงๆอยู่แล้ว
1: ดีดีขอให้คุณลุงถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
0: โกงไป2ล้านยังเฉยๆเลย
1: ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคุณลุงนะ
0: ติดไปแล้วเนี่ยโกง2ล้านติดคุกไปแล้ว
1: หรอขอบคุณมากมากเลยที่โทรมาหน้าใหม่เมามอยกันนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณลุง935นะคะโทรมาขอเพลงหน้าใหม่นะเขาขอเพลงโลกทั้งใบค่ะพาเรทชุดนี้เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะน่าจะเป็นพาเรทที่เป็นแต่ละเพลงฮิวใจอะเนาะคุณผู้ฟังฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ภารกิจชุดนี้น่าจะฮิวใจใครได้หลายๆคนสำหรับคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะ4เพลงเลยนะคะอยากบอกทุกคนว่าสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้สู้นะคะโลกทั้งใบค่ะจากพี่เล็กรัชเมธนะคะแล้วก็ตามมาด้วยว่าไงคนเก่งค่ะจากไททศมิตรนะคะคลื่นจากแพรชนาและปิดท้ายกันด้วยขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะภารกิจครั้งนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟขบวนที่2มาแล้วเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มีใครกันบ้างดูซิทักทายหลังไมค์ก่อนมาเป็นจังหวะเหมือนเดิมนะคะพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันยายแสงบางนาพี่วอนจังหวัดกาญพี่สุนาจังหวัดเลยพี่เกียรติขจรเชียงรายพี่นพปากน้ำพี่เขียวชุมพรนี่หลังไมค์วันนี้โทรมาขอเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live นะคะน้องแชมป์สีสุขมาแล้วแม่นะลูกคิตตี้วังว่าบอกยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดาครับผมพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีค่ะพี่นิสาบอกว่าสู้อยู่ทุกวันเลยค่ะสู้ไปด้วยกันเนาะพี่นิสาเนาะพี่ดาวพระสุขครับผมด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาบอกพาเรทชุดนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะลูกคิตตี้บอกพาเรทชุดนี้เป็นการให้กำลังใจของทุกคนจ้าพี่อ๊อฟอู่ตะเภาด้วยนะคะพี่สายทองหูตาไมพี่อินแทนค่ะพี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตสวนโรจน์นะคะมีน้องไบส์สไลเดอร์นะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะพี่ดาวพระศุกร์นะทักทายกันแล้วพี่ไตรรัตน์ทักทายกันแล้วพี่หญิงศรีสวัสดีด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะรถไฟไปแล้วนะเอาละค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่อ๊อฟสุรพลมาฝากไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
2: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่ามีหยังอีกบ่จากพี่อ๊อฟสุรพลนะคะเป็นเพลงที่คำร้องทำนองเนี่ยได้พี่เทพพอใจนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงโดยหน้าตะโปรเจกต์นะคะอ่ะขอกันเข้ามาได้แล้วเนาะทุกช่วงดีเจนะคะสำหรับจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนละทีเนี้ยนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

สองเพลงค่ะพอมีจังหวะเนาะได้โยกเซิงๆโจ๊ะๆกันบ้างนะคะเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่12นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะเอาที่บายใจค่ะจากพี่บ่าววีสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6เลยทีเดียวนะคะแหมขึ้นมาจากฮิตที่16เลยนะเพลงนี้มาแรงมากเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังจบโฆษณามาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: ี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะมาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวนะคะชายหนุ่มวันที่เขาจีบกันใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็อาสาขอไปส่งที่บ้านหญิงสาวชายหนุ่มถามว่าบ้านคุณอยู่ไกลซอยเปลี่ยวอันตรายให้ผมไปส่งดีกว่าหญิงสาวบอกว่าซอยมันแคบกลับรถลำบากนะคะชายหนุ่มตอบว่าไม่เป็นไรครับผมถอยหลังผ่านตลอดออกได้เมื่อแต่งงานกันผ่านไป5ปีอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นภรรยาบอกว่าพี่ๆกลับเถอะมันดึกมากแล้วนะสามีบอกว่าจะคุยกับเพื่อนอยากกลับก็ไปก่อนสิภรรยาเลยตอบว่าซอยมันเปลี่ยวมันอันตรายอ่ะพี่สามีบอกว่าโอ๊ยกลับประจำมันไม่มีอะไรหรอกภรรยาก็เลยตอบว่าแต่ฉันกลัวถูกข่มขืนนะสามีบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกนะเดี๋ยวนี้โจรมันก็ฉลาดมันก็รู้จักเลือกอยู่นะนี่แหละเนาะตอนเป็นแฟนกันอะไรอะไรมันก็ดีผ่านไป5ปีเป็นไงเออนะโจรมันรู้จักเลือกแต่พี่ไม่รู้จักเลือกใช่ไหมหรือยังไงเอ๊ยยังไงไม่ได้นะคะนี่ล่ะนิทานก่อนนอนนะคะค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะโอ๊ยตอนนี้ฝนเริ่มเทลงมาละหลายๆพื้นที่เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ 10:00 นมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคุณผู้ฟังฝนมาละฝนมาละคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทิ้งท้ายด้วยน้ำตาฝนค่ะจากพี่แจ้ดานุพลค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกสวัสดีวันชุ่มฉ่ำวันนี้ฝนตกหนักเลยเนาะตั้งแต่ช่วงค่ำๆมาจนถึงตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศไทยของเราแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์นะคะทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTMFM95 ของเราด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะหลายๆคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาทักทายเนาะรายงานตัวกันอีกทีนึงนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงดึกๆแบบนี้ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ฝากอีกวันนึงด้วยฝากอีกหนึ่งรายการด้วยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงวันอาทิตย์เย็นๆนะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะใครที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไร

ก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าเดินทางอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดวิทยุฟังไปด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์นะคะตันก็จะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้มาพูดถึง3งานเพลงกันก่อนนะคะฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะเปิดมาด้วยเพลงแบบเจ็บเจ็บมัน hurt มัน hurt นะคะฝนตกไงบางคนบอกว่าฝนตกแล้วอยากเล่น MV เริ่มต้นมากับเจ็บที่ต้องจ่ายนะคะงานจากเพื่อนสาวนะคะแพรวาพัชรีนะคะสาวสุพรรณนะคนนี้เขาเป็นสาวสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยใครจะไม่เจ็บนะคะงานเพลงจากพี่ครีมนะคะพี่ครีมอาสยามแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็คิดถึงมากเลยนะพี่คริสตี้กิฟสันนะคะกับเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญเนี่ยเป็นไงสามเจ็บเลยนะเอานะคะบางทีนะเวลามันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้มันจะเจ็บมันจะช้ำมันจะอกหักนะมันต้องยิ่งฟังเพลงแบบนี้ให้มันแบบจี๊ดแล้วเดี๋ยวมันจะหายอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณฟังนะคะสามงานเพลงฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงนะคะขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆบรรยากาศนะฝนพรำพรำบางทีก็ฝนตกหนักด้วยเมื่อกี้พี่อัญชลีบอกมีนบุรีฝนตกหนักเลยนะคะอสมทก็ตกเหมือนกันคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงอะไรให้มันกระแทกกระทันหัวใจนะคะมันเข้ากับบรรยากาศนะคะมันฝนตกนี่นะเศร้าก็ได้เหงาก็ได้โอ้หลายคนบอกฤดูฝนคือฤดูที่ฉันเหงาฮะนี่บิ้วมาเลยบิ้วมาเลยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้ฝากงานเพลงเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะจองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกับช่วงสายชิลฮิวใจด้วยคุณผู้ฟังค่ะจองเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงรับสายหน้าไมค์ส่วนใครที่อยากจะฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS ของเราเนาะนะคะพิมพ์ข้อความในมือถือแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามาแล้วคุณแม่รุ่นนะข้อความแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่คนโคราชสิทธิ์ของเจ้าด้วยเมื่อวานเปิดให้นะไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่านะสำหรับสิทธิ์ของเจ้าของพี่ใหม่ไทยนะคะส่วนกลางดาวเมื่อวานนี้จำได้ว่ามีชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเงี้ยเขาเปิดไปแบบใกล้ๆกันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้เดี๋ยววันนี้ดูเนาะถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะๆแล้วยังไม่ได้มีใครเปิดให้ในชั่วโมงแบบใกล้ๆกันนะเดี๋ยวตันจัดให้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเนาะนะคะจำได้หมดแหละนะคะใครขออะไรไว้ เป็นคนความจำดีค่ะใครพูดอะไรใครพิมพ์อะไรเนี่ยจำได้หมดเลยนะจริงๆน้ำเสียงมันดูเหมือนไม่ใช่แบบใส่ใจมันดูเหมือนเครียดแค้นนะคุณผู้ฟังยังไงไม่รู้แปลกนะเดี๋ยวมาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์หรือยังไม่ได้กดติดตามตันฝากด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเวลามีกิจกรรมมีข่าวอัปเดตนะคะนักร้องศิลปินเนี่ยเขามาฝากผลงานมาบอกอุ้ยนี่มีเพลงใหม่นะมีผลงานใหม่อะไรใดๆอย่างเงี้ยก็จะอัปเดตผ่านทางนี้ด้วยแล้วปีนี้ครบรอบ22ปีด้วยนะคะสำหรับลูกทุ่งมหานครของเราขอบคุณทุกๆความน่ารักความอบอุ่นจากแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะอุ๊ยไปฟังเพลงดีกว่าเนี่ยหนูนะชอบมากเลยเพลงเนี้ยเป็นเพลงเก่าอมตะแล้วนะคะอยากจะแบบว่าเปิดให้คุณผู้ฟังฟังคือตั้งแต่จัดรายการมารู้สึกว่ายังไม่ได้เปิดเพลงนี้เลยเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคือไหนๆเราก็นะเศร้าไปเยอะละมาเต้นกันหน่อยดีกว่าหลังคาแดงค่ะงานจาก RL ยอดรักสลัก

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ไปค่ะสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาฮิวใจกับเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะคุณกันเองเลยล่ะนะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่มกู้ภัย
2: ครับสวัสดีครับคุณน้อง
1: คุณน้องนะคุณพี่นครฝนตกไหมล่ะคะวันนี้แบ่งไปทางนู้นบ้างไหมทางนี้หนักมากเลย
2: ตกเยอะเลยตกเยอะเลยปลาๆยุ่มยำเลยนี
1: ่คือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่หนูมาสมทเนี่ยเกือบแล้วเกือบต้องว่ายน้ำณจุดจุดหนึ่งเมื่อกี้นี้นะพี่หนุ่มอาจจะต้องมากู้ภัยหนูก่อนเมื่อกี้
2: กู้อยู่ตอนนี้ไฟไหม้ที่บ้าน
1: ฮะ
2: ร้านหนูท่าประเสริฐ
1: อันนี้เรื่องจริงหรอ
2: จริงแม่ประจวบเนี่ย
1: เนี่ยตอนนี้เลยแล้วตอนนี้ต้องออกไปทำงานไหมคะหรือว่ายังไง
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ตอนบ่ายห้าโมง
1: อ๋อแต่ว่าก็คือเราจัดการอะไรเรียบดับหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเสียหายเยอะไหมคะความเสียหายอย่างไรบ้างคะพี่
2: ก็มันตึกใหญ่สามขวานะต
1: ึ
2: กกันไฟไหม้ไปตึก
1: โอ้อ่ะแน่ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนะพี่หนุ่มก็เหนื่อยไหมล่ะวันนี้โอ้โห
2: ก็หลายมูลนิธินะมาช่วยกันก็โอเคอยู
1: ่โอเคโอเคหลายคนช่วยกันเนาะนะจ๊ะวันนี้จัดงานเพลงเป็นกำลังใจอุ้ยเพลงนี้ก็หนูก็ชอบนะเนี่ยเปิดบ่อยๆอยู่เหมือนกันพี่อัมพรแหวนเพชรนะดอกไม้ในป่าช้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: อยากฟังเองเลยครับมอบให้คนพิเศษคือคนรับสายนะเมื่อกี
1: ้คนรับสายเหรอโอ้ยน้องแป้งเหรอ
2: โอเคโอเค
1: แล้วงั้นอย่างนั้นอยากฟังเองชอบมากเลยอยากขอให้ใครทำให้
2: ด้วย
1: โอเคค่ะพี่หนุ่มเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยวันนี้เดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนแล้วเนาะหรือว่าต้องออกไปทำงานอีกไหมคะวันนี้มีอะไรอีกไหม
2: กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไปทานข้าวนอนแล
1: ้วโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เลยนะคะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แหลสายชิวหิวใจจัดให้เลยนะคะกับงานของพี่อัมพรแหวนเพชรดอกไม้ในป่าช้าค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะส่วนเพลงที่ตอนนี้เข้ามาแล้วเยอะเลยนะคะมีพี่วอนจากกาญจนบุรีพี่อเนกจากสุโขทัยพี่อ้อมจากสุราษฎร์พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็พี่เอิร์ธจากสมุทรปราการด้วยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆเนาะนะคะเรายังมีเวลาอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะตอนนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างนะคะทางเพจ Facebook นี่แหละนะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัชนีกรคุณยายอ้อ3ย่านนะคะทักทายค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะน้องดาวพระศุกร์นี่คือน้องๆอะไรนะน้องบอยมั้ยแล้วก็มีคุณแม่รุณนะบอกว่าชอบเพลงนี้นี่นะแล้วก็เนี่ยนะคุณยายพอเพียงนี่พี่บุญช่วยพี่ไตรรัตน์นะบอก FC สายเหนือนะจ๊ะพี่นิรันดร์บอกบ่าวเจียงไฮรายงานตัวครับผมนี่นะพี่อ๊อฟอุตภเฒ่านะคะพี่พีรพลบอกดีเจสวยแถมใจดีต่างหากมาโอ้โหอ่ะแล้วก็พี่สายทองนะคะพี่โสภาพี่คำสอนแม้นี่หนูอ่านถูกไหมเนี่ยหนูอ่านมาหลายวันแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วเขียนถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะพี่พิมพ์มาอีกทีได้นะแล้วก็

คุณเดี๋ยวนะคุณแม่สวัสดนะคะคุณแม่สวัสดนะคะพี่สายทองพี่จำปีนะจ๊ะพี่นักรบด้วยพี่วิจิตนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่ทุ่งบ้านไร่พี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะโอเคแล้วก็มีมาเพิ่มเติมน้องมงคลน้องมงคลบอกสวัสดีครับพี่คนสวยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะอ้าวละนะแน่วันนี้ฝนตกแล้วก็เพลงเข้ามารัวๆด้วยเดี๋ยวจะจัดให้รัวๆด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับดอกชะบาสีแดง อยากเปิดทุกวันเลยอะแต่เขินนะเกรงใจอะ เขินนะแต่ขำนี่หมายความว่ายังไงคุณมีอะไรในใจนะคุณดีเจลูกตาลชนทิชาจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากเปิดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวคุณกลัวเขาเบื่อกลัวเขาสาบนะให้คนอื่นเขาเปิดพังเอ้ยแค่ขอมาให้เห็นรายชื่อนี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดงานเพลงให้กับคุณพี่เอิร์ธจากสมุทรปราการกันแล้วกันนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมาหาเนี่ยคอนไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะเดี๋ยวไปต่อกับงานเพลงของพี่กล้วยคองหอยโข่งกันละกันเมื่อวานนี้เหมือนมีคนมาถามหาพี่กล้วยนะ เอ้า
2: ช่วยกันด้วยนะ

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่เป่าสะอาดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโพลซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงเลยนะคะจัดให้นะคะก็อัปสราหลงฟ้านะฮะงานจากพี่หนุ่มมีซอนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบักเสี่ยงมั่นตายแล้วงานจากออโต้ธีรพงศ์นะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกฝากเข้ามาบักเสี่ยงมันตายแล้วหนูก็หาอยู่นะมันมีเสียงเดียวเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยจัดให้เลยเพลงนี้คิดว่าน่าจะเพลงเดียวกันบักเสี่ยงมีกี่คนแต่ว่าเจอของออโต้ธีรพงศ์นะฮะจัดให้ก็เดี๋ยวธีระจะให้เพิ่มเติมด้วยนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหนูจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาแนะนำงานเพลงได้เลยนะคะแล้วก็จองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366นะคะSMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชวนทิชาเนี่ยขอบคุณมากๆเลยวันนี้มาหลายช่องทางเลยอะฮึบต้องใจแข็งไว้ก่อนเมื่อวานเพิ่งเปิดไปทำยังไงดีฝากน้องเมย์เดี๋ยวไปกดดันน้องเมย์ทิชานะคะให้เปิดให้ อย่างนี้แหละพี่เปิดให้น้องน้องเปิดให้พี่ก็อยู่แบบนี้แหละค่ะช่วยกันทำมาหากินนะคะคุณฟังนะสวัสดีพี่อันหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะเขาบอกว่าติดตาม FM 95เนี่ยมาตั้งแต่ปี2547แล้วก็เป็นสมาชิกคนที่ 3,000 กว่าๆโอ้ขอบพระคุณมากๆนะคะบอกว่าได้ยินเสียงมานานเพิ่งจะมาเห็นหน้าวันนี้สุดยอดเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามกันได้ทุกช่องทางพี่เบเบสวัสดีนะจ๊ะพี่ไม่สะอื้นสดชื่นด้วยซ้ำนี่เป็นไงล่ะโอ้โหยอมใจนะชื่อ Facebook เขาพี่เออินทิราสวัสดีค่ะนะฮะทักทายก็มาเพิ่มเติมแล้วก็มีจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะพี่อัมพลนะบอกว่าที่ไหนนะเมื่อกี้นี้บอกฝนตกหนักเลยอะนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะเขาบอกนะอ๋อพิษณุโลกพิษณุโลกฝนตกคุณยายออสบอกว่าระยองก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามาเนาะรายงานสภาพอากาศกันด้วยเอ่ยใดนะคุณผู้ฟังจ๋านะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดงานเพลงคอ

น้องอหมูพงเทพกระโดนชำนาญกับยิ้มเหงาเหงาเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันก่อนกับดีเจลูกตาลชนิดชานะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:02 น.นะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลสุนิชานะคะถึงเที่ยงคืนเลยอีก1ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเพลงไหนติดค้างเอาไว้เดี๋ยวทีมงานจะให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็ก
5: ครับ
4: ครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมจ๋า
5: ได้ยินครับได้ยินครับ
4: โอเคพี่เล็กจะนอนแล้วหรือยัง
5: อะไรนะ
4: จะนอนนี่ยังจ๋าน
5: อนฟังอยู
4: ่แต่ยังไม่หลับใช่ไหม
5: ไม่หลับเพราะฟังทุกวันฟังตั้งแต่16 ปีมหานครนะผมฟังมานานแล้ว
4: ขอบคุณมากเลยอยู่สุโขทัยอยู่แถวไหนคะเนี่ยอำเภออะไรจ๊ะ
5: อะไรนะ
4: อยู่อำเภออะไรจ๊ะอำเภอสุโขทัย
5: อ๋ออำเภอสีสำโรงสิจ๊ะ
4: อ๋อโอเคฝนตกไหมจ๊ะวันนี้สีสำโรง
5: ครับก่อนเคยเล่นลิเกมาโอ้โหสนุก
4: แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะ
5: เป็นลิเกด้วยครับผมอ
4: ๋อหรออุ้ยพูดแบบนี้อยากได้ยินเสียงเลยเนี่ยมีชื่อไหมคะมีชื่อตอนเล่นลิเกมีชื่อไหมพี่เล็กมีชื่อแบบชื่อเป็นพระเอกลิเกอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: โนริคุทองอะไรตรงนั้น
4: อ
5: ่ะ
4: อ๋ออยู่คณะเล่นคณะไหนคะเมื่อก่อนพอจะจำได้ไหมเล่นอยู่คณะไหน
5: หลายคณะเลยคณะยอดชายบำรุงศิลป์มั่ง
4: อืมจ้ะ
5: เล่นที่จังหวัดน่านนะจังหวัดแพร่นะไปเล่นที่นู่นนะ
4: ไปเล่นทางเหนือด้วยเออจ้ะคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าหนูถามว่าเล่นคณะไหนเนี่ยถ้าพี่เล็กตอบว่าคณะหมูกรอบเนี่ยมันฮาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเออหยอกเล่นอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่เล็ก
5: เพลงขอแบ่งบุญให้พี่บ้างเสรีเรื่องสว่างอ
4: ่
5: ะ
4: ได้แบ่งบุญให้พี่บ้างเนาะของคุณอาเสรีนะคะ
5: คร
4: ับ ครับผมได้เลยอ่ะพี่เล็กจ๋าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่เล็กพูดตามหนูช้าๆชัดๆเนาะนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะ
5: คร
4: ับครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เช็คเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: ร่างกายทุกวัน
4: ค่ะมั่นใจทุกวัน
5: ร่างกายทุกวัน
4: อ่ะช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: เพื่อวันเช้าอาการคัน
4: โอเคค่ะนะคะลดสาเหตุของอาการคันนี่แหละคันก็จัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้จะนอนกี่โมงคะเนี่ย
5: ฮะ
4: นอนจะนอนกี่โมงหรือว่าก็ฟังไปเรื่อยๆหร
5: อดูนะจนถึงห้า
4: โอเคยาวๆเนาะ
5: ข้าฟังยาวเลยฟังใช้พุ่มพวงด้วยล่ะ
4: จ้าอ๋อฟังพี่เพชรพุ่มพวงด้วยโอเควันนี้ขอบคุณ
5: ชนิชาก่อน
4: จ้าน้องเมธิชาลูกตาชนิชาก่อนแล้วก็น้องเมธิชา
5: ฮะ
4: จ้าหมายถึงว่าฟังหนูก่อนใช่ไหมลูกตาชนิชาแล้วก็ต่อไปด้วยน้องเมธิชาแล้วก็พี่เพชรพุ่มพวง
5: ครับฟังตลอดเลย
4: ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวซิงงานเพลงนี้ฟังกันแบบต่อเนื่องเพลินๆเลยแล้วก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ของเราด้วยเอ้าจัดไปเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะพี่อัมพลบอกว่าเพลงเพราะจังเลยพาเรทนี้อยากได้อีกสักเพลงหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวจะให้เพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะคะมาดูกันหน่อยนะสี่งานเพลงของเรามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างด้วยนะคะที่จบไปกับเราหรือคือทางผ่านค่ะงานจากพี่เอพจนานะคะฝากมาจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณจากแม่พรแพร่นะคะ

แล้วก็รักษาเสื้อลายแสงสุรีรุ่งโรจน์จากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายน้ำไหมนะคะกับแบ่งบุญให้พี่บ้างคุณอาเสรีรุ่งสว่างจากพี่เล็กสุโขทัยนั่นเองค่ะขอบคุณทุกสายเลยนะคะนะคะน้ำไหมหลังไหมนะคะก็จัดให้เพิ่มเติมไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมีงานเพลงไหนเข้ามาอีกนะเดี๋ยวมีเวลาก็เพิ่มเติมเนาะนะขอบคุณนะคะสำหรับข้อความทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าให้ DJ Happy Every Day Thank you ขอบคุณค่ะใครเข้ามาเพิ่มอีกพี่จรูนพี่จรูนหน้าแก้วพี่กริดกรุงเก่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบพี่เดี่ยว .com นะคะพี่ K และ T มีอะไรไหมพี่แมนยูนะจ๊ะแล้วก็พี่จันทราหรือเปล่านะพี่อันบอกว่าที่มีนบุรีฝนตกอยู่เลยนะพี่คำสอนบอกหนูอ่านถูกแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่ทัศนีนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยวันนี้สงสัยทำงานอยู่นะได้แวบเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็พี่ศักชัยบอกฟังพาเรทแล้วขอไก่จ่ายสักเพลงได้ไหม เดี๋ยวดูเวลาแล้วกันเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังไมค์นะคะพี่เนืองจากบุรีรัมย์ฝากงานเพลงของพี่จินเข้ามานะคะจัดให้เลยกับน้ำตาสาว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากน้องจิ๋วสกุลชัยนะหรือว่าน้องจิ๋ว The Voice นั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยมีการฟีเจอริงนะคะโหเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่แบบนะเสียงและเพลงเนี่ยนะกินใจทั้งคู่เลยนะคะฟีดกับเล็กรัชเมศปะโทเลยอ่ะจริงๆนะคะอ้าว2เพลงไม่ใช่2เพลง2ศิลปินที่หลายคนเนี่ยชอบทั้งเสียงแล้วก็ชอบทั้งเนื้อหาในเพลงนะคะหมายถึงว่าผลงานเก่าๆของเขาเนี่ยแต่การรวมตัวกันครั้งนี้กับงานเพลงมิติที่0แน่มิติที่0อย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะคะครั้งนี้เป็นการร่วมงานนะคะของทั้งค่ายจอจานยอยักษ์โปรดักชันแล้วก็ทาง S1 Music ด้วยคำร้องทำนองโดยราชภูมิวารินและเรียบเรียงโดยชัยยาอินตาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะจอคิวฮิตกับมิติที่0จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งเล็กรัชเมศค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองงานเพลงจากชาร์ตเนี่ยค่ะวันนี้จัดให้กับคำเอ่ยคำเอ่ยงานจากยุ้ยมานะศักนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะจากสังกัด Friend Music แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะจบสารเนาะพี่นุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ขอใช้สิทธิ์นะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทร นั่นเองนะคนเราเนี่ยเราเนี่ยก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทั้งในตัวเองนะคะที่เราจะทำอะไรให้กับตัวเองเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าวันนี้นะคะเราจะกินอะไรดีหลังจากจัดรายการ พอแล้วกินเลยเยอะแยะมากมายวันนี้รู้สึกว่า 2-3 วันนี้กินเยอะมากเลยคุณผู้ฟังทำยังไงดีอ่ะตัวจะแตกอันเนี้ย บ่นอะไรดีเจนะคะแล้วก็สิทธิ์ที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นก็นะคะไม่ควรจะไปรบกวนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะในสิทธิ์ของเราเนี่ยทำไปเถอะนะคะทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วนะคะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนี่ยิ่งดีต่อทั้งสังคมด้วยนี่ยิ่งดีมากๆเลยนะคะพูดถึงการใช้สิทธิ์นะคะเหมือนเราที่เรานะใช้สิทธิ์ในการออกไปเลือกตั้งใดๆก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังใช่ไหมเราก็ใช้สิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่นะคะโอ้ยหลายคนไม่หลับไม่นอนนะเนี่ยบอกว่าวันนี้ไม่เป็นไรจ้ายาวๆเลยได้พรุ่งนี้ไม่ทำงานเนาะพูดทำไมทำอยู่แต่ว่าอยู่ได้อยู่สวัสดีน้องอินแทนด้วยนะจ๊ะ

0: ดึกเลยนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีใครเข้ามาเพิ่มเติมไหมนะคุณจอยนะพี่จรันบอกฟังอยู่ทางสงขลานะคะวันนี้แล้วก็พี่วิไลลักษณ์นะบอกสวัสดีจ้ะเจ๊ลักษณ์กะทะคู่เหรอใช่ไหมคะน่ารักจังเลยเจ๊ลักกะทะคู่กระทะคู่รายงานตัวจ้ะฝนตกร้านเงียบเลยมีเวลาฟังเพลงนะคะเจ๊ลักขายกับข้าวหรอคะอยู่ที่ไหนเอ่ยแล้วก็มีใครอีกพี่รักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลตลกหนูไม่ได้ตลกนะหนูเป็นคนจริงจังนะดูหน้าหนูสิเอ้านะก็ว่ากันไปน้องหนูดีบอกใครกินข้าวตอนดึกมันอ้วนเอ้ยไม่กินอ่ะนะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณฟังจ๋าหวานๆเลยค่ะกับช่วงเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะเอาหวานๆเลยถ้าหัวใจฉันมีปีกบินนะคะในเวอร์ชันของพี่สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กันละกันเดี๋ยวติดปีกก่อนนะติดปีกกลับบ้านก่อน เดี๋ยวส่งปีกต่อให้กับน้องเมธิชานะคะใครยังไม่ง่วงก็อยู่กันต่อยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะกลับมาเจอกันเวลาเดิมของเราดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อบ3บทเพลงนะคะแห่งความคิดถึงมอบให้กับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะข้างหลังภาพนะคะจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยเพลงแทนความคิดถึงนะคะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่ในสนในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สวัสดีจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องเมธิชานะคะมาประจำการรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงเวลาฝนพรำฝนพรำพรำแบบนี้นะคะมันอาจจะทำให้นึกถึงใครคนใดคนหนึ่งที่เรากำลังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลนะวันนี้ก็เลยจัดผลงานเพลง3ผลงานเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังการแบบเพราะๆซึ้งๆนะคะบางวันก็โจ๊ะบ้างเพราะบ้างรักบ้างอกหักบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เรานะคะบางวันก็มีขึ้นมีลงเนี่ยเป็นปกตินะเออนะเหมือนลิฟต์นะคะอ่ะตอนนี้นะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะจนถึงตี2ใครอยากฟังผลงานเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะวันนี้โทรมาได้เลยจ้ะมีน้องเมสุกะรอรับสายเนี่ย3วันที่ผ่านมาเป็นพี่แป้งโกะแป้งใจใช่ไหมตอนนี้น้องเมสุกะมาประจำการนะคะโทร

มาได้เลยค่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงความคิดถึงที่น้องเมย์จะมอบให้ในค่ำคืนนี้ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากยิ้มสุทธิดานะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆแพลตฟอร์มกันก่อนดีกว่านะเริ่มจาก Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครของเรานะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าพิษโลกฝนตกเหมือนกันเดินทางขับรถปลอดภัยนะคะหูแต่ว่าเอาจริงๆนะไอ้ประเภทแบบพื้นถนนที่มีน้ำเจิ่งๆนองๆนิดๆอะพอเวลาเราขับแล้วแบบฟู่อะมันฟู่ไปโดนมอไซค์ข้างๆได้อะอย่างนั้นอะนั่นอะมันทำให้ล้อปัดได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะยิ่งช่วงนี้ขับขี่กันแบบรถเร็วมากมากมากมากมากนะคะนะก็ต้องระมัดระวังกันสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีพี่จิตติด้วยนะคะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะหัวหน้าห้องมารายงานตัวสวัสดีนะคะพี่อัมพลพี่เบเบดพี่แมวเซานะจ๊ะพี่สว่างบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ขอเพลงไปนำอ้ายบอนะคะไปกับอ้ายไม้จากไอดินใช่ไหมนะคะแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาทักทายอีกเยอะแยะมากมายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นักรบนะคะพี่มาดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยนะจ๊ะพี่หนูวันนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ด้วยนะพี่วรวุฒินะคะมาทักทายกันในค่ำคืนนี้ค่ะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าหนุ่มชลบุรีรายงานตัวครับผมพี่ดาวพระศุกร์พี่บอยเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมานะแต่รูปเดิมนะนะอ่ะทำไมรูปนี้ผมยาวนิดนึงสวัสดีพี่ช้างพี่ปรีดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์ด้วยบอกว่ามาแล้วหนุ่มบ้านทุ่งไม้ไผ่นะจ๊ะมารายงานตัวนะคะก็ทักทายทุกๆคนผ่านช่องทางFacebook Live Fanpage อ่ะมาดูทาง TikTok น้องเมย์ที่ชาบ้างดีกว่าน้องแวนบอกว่ากลับมาแล้วขอเพลงแล้วนะแต่ไม่บอกใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ขอเพลงแล้วนะแต่ไม่บอกคืออะไร ชื่อเพลงเหรอสวัสดีพี่โตโต้นะคะก็คือพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นั่นแหละไม่รู้จะเปลี่ยนรายชื่อทำไมพี่โจนัสนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเพิ่งติดตามน้องเมย์ครับผมนะคะสวัสดีด้วยค่ะมีใครที่เข้ามาใหม่แนะนำได้เลยพี่อ้วนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีไปยังพี่เอมิรี่สตอรี่นี่ดูดีเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่เพิ่งติดตามกันใหม่ๆเลยพี่ต้นน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ตัดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจใครยังไม่เคยโทรหาน้องเมย์นะคะโทรมาได้เลยนะคะส่วนใครที่ขอเพลงที่แบบซ้ำเดิมๆศิลปินเดิมๆก็จะไม่ให้หน้าไมค์สักทีอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะยอมเปลี่ยนเพลงนะคะอย่างเช่นน้องแวนเป็นต้น เพลงเดิมอยู่นั่นนะคะก็นั่นแหละแวนเขาจะวนๆอยู่แถวๆนี้แหละไม่เอิญขวัญก็เมย์เนี่ยสลับกันอยู่3คน อ่ะนะคะ1ผลงานเพลงนี้ค่ะจากยิ้มสุทธิดาค่ะไม่เคยไม่คิดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูเมย์
1: สวัสดีค่ะโอ้ยได้สาวน้อย แนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงเลยค่ะ
2: เด็กหญิงอ้อมค่ะ
1: เด็กหญิงอ้อมสุราษฎร์เน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะฝนตกไหมที่นั่น
2: ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ตกเมื่อวันเช้า
1: หร
2: อวันนี้ไม่ค่อยตก
1: ค่ะพี่อ้อมกินข้าวยังคะ
2: กินแล้วกินข้าวเลย
1: ทำไมดูหมดเลี้ยวหมดแรงจังเลยไปแล้วกระโดดตบสักสิบทีบอกว่าไปแล้วกระโดดตบสักสิบทีจะได้ตื่นรอเล่นรอเล่นจะนอนกี่โมงล่ะเนี่ย
2: ก็ฟังน้องเลยช่วงเที่ยงคืนนี่แหละ
1: หรอแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปนอนเหรอคะ
2: แล้วก็นอนก็ไปกินยาก่อนนอนแล้วนี
1: ่กินยาก่อนนอนแล้วด้วย
2: ใช
1: ่หนูต้องรีบส่งไปนอนใช่ไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องส่งหรอกพี่จะฟังเดี๋ยว
1: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาล
1: ดอกชบาสีแดงที่บ้านมีปลูกไหมล่ะ
2: อะไรนะ
1: ที่บ้านมีปลูกไหมอ่ะชบาสีแดงเนี่ย
2: ไม่มี
1: หรอแถวบ้านมีไหมอ่ะ
2: ไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้ที่บ้านอ่ะ
1: ใช่ไหมหายากอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่หายากเมื่อก่อนมี
1: เราไปตามล่าหาดอกชบากันดีกว่าไหมเห็นเขามีคนนู้นคนนี้อยู
2: ่
1: นั่นสิหนูยังหาไม่ได้เลยนะแถวบ้านหนูอ่ะก็ว่าอยู่เดี๋ยวนี้ดอกชบาไม่ค่อยมีคนปลูกปะ
2: เมื่อก่อนนะมีมาตอน
1: ที ่
2: เด็กสาว
1: จริงเหรอ
2: มาตอนที่สาวรุ่นน่ะมีที่บ้านนะมีสวยดอกชบาเนี่ย

0: เดี๋ยวต้องไปตามหาแล้วลองไปตามสวนดูสิว่าเจอเปล่าดอกชบา
1: ไม่รู้ที่ไหนมี
0: ต้องลองมีคนเขาบอกว่ามีสวนลุมมีนิดหน่อยงั้นก็ต้องลองไปถ่ายรูปร่วมกับดอกชบาสีแดงดูแล้วก็นิดนึงเลยเง
1: ี้ยพี่ว่าจะจำเป็นวาวอนของน้องเมย์ได้สักทีจำแล้วก็ลืมจำแล้วก็ลืม
0: หมายถึงว่าจะร้องเหรอคะ
1: ก็จะร้องให้ฟังนี่แหละแต่ไม่รู้จะร้องหรือเปล่า
0: ลองสิเอาท่อนฮุกหรือท่อนแรก
1: เอาท่อนแรกดีกว่าท่อนเหตุจะไหนร้างลา

0: ให้เจ้า
1: แ
0: ได้
1: ร
0: ร้องให้เจ
1: อ
0: ้าได้ร้องฟังเสียงคนเรียกหาเร็วเร็ว
1: อะไรนะอะไ
0: ใ
1: ร
0: ห้
1: น
0: เจ
1: ะ
0: ้าได้ลองฟังเสียงคนเรียกหา
1: ให้เจ้าได้ลองให้เจ้าได้ลองฟังเสียงคนเรียกหา
0: คนหมดใจนั้นยากเกินจะคว้าแต่ปรารถนา
1: อยากให้เจ้ากลับมา
0: เย้
1: ได้แค่นี้แหละ
0: เก่งมาก
1: ตรงนี้ฟังเมื่อคืนมีพี่คนนึงร้องไห้นอนร้องไห้ตามน้องมี
0: เอ้าร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: แต่น้องมีร้องทำไมอ่ะ
0: หนูร้องดีใจหนูร้องไห้เพราะหนูดีใจ
1: ดีใจแล้วทำไมต้องร้องไห้แล้ว
0: เอ้าเคยดีใจมากๆแล้วร้องไห้ไหม
1: ไม่เคยอ่ะพี่อ่ะดีใจหัวเราะสิ
0: เออแบบดีใจจนร้องไห้คือแบบว่าเหมือนประมาณว่าเออหนูแบบช่วยคนไว้แล้วเขาแบบว่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบดีใจ
1: น
0: ั่
1: นแหละดีแล้วแหละน้องเมย์ทำอ่ะ
0: ดีใจแล้วร้องไห้มันก็น้ำตาไหลเองพี่เขาบอกว่าดีใจแล้วร้องไห้ทำไม
1: ดีใจแล้วร้องไห้
0: ช่วยด้วย นั่นน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเอ้ยดีใจดีใจ
1: น้องเมย์ได้บุญเยอะแหละ
0: ขอบคุณค่ะเออก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันละกันเนาะเนาะนะคะผลงานเพลงดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลชลดิชามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้ FC ก็ให้ทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการน้องเมย
0: ์ค่ะ
1: ให้ทุกคนเลยและให้น้องเมย์ให้น้องกวาง
0: วันนี้น้องเมสุกะรับสาย
1: ฮะน้องเมสุกะเอออ
0: ่าใช
1: ่พี่ในวันน้องกวางอีกน้องกวางนั่นแหละเคยเอาเบอร์พี่ผิดแล้วก็น้องเมว่าพี่ให้เบอร์ผิดพี่ให้เบอร์ถูกแต่น้องกวางเอาไม่ถูก
0: หรอ
1: ใช่
0: อ๋อหนูรู้แล้วมันมีผิดไปเลขหนึ่ง
1: น้องเมเอาได้อะ
0: หนูรู้แล้วว่ามันผิดไปเลขหนึ่งวันนั้น
1: นั่นแหละน้องกวางนั่นแหละจำผิด
0: เออทำไมกวางจำผิดอ่ะเมย์ เมย์บอกเออขอโทษ
1: นั่นแหละน้องเมย์จำได้ทุกทีแหละ
0: ไม่รู้วันนั้นอาจจะบอกเบอร์ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ไม่บอกผิดหรอก
0: เออไม่บอกผิดหรอกเข้าใจป่ะ
1: โทรไปหาใครนั่นตอนนั้นน่ะนอนอยู่ก็กำลังนอนอยู
0: ่ไปให้โทรหาคนชื่อเตย
1: ใช่นามสกุลแก้วมณีด้วย
0: นั่นน่ะสิเพื่อนหนูก็นามสกุลแก้วมณี
1: อือก็ใช่เหมือนกับเป็นญาติกับพี่ด้วยแหละ
0: ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะคะดอกชบาสีแดงนะคะขอบคุณที่โทรมานะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านเดี๋ยวอาจจะต้องแบบพอดีเวลามันจำกัดเนาะมันอาจจะสายมันจะตัดไปทันทีนะคะอ่ะดอกชบาสีแดงนะจ๊ะลูกตาลชลทิชาค่ะ

0: เรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มาแล้วช่วงนี้นะคะใครที่แบบลุกนั่งเดินยืนไปท่องไปเที่ยวไปวิ่งออกกำลังกายสักคงสักคอร์สนะคะทำท่าแบบลุกๆนั่งนั่งบ่อยๆและยิ่งใครที่แบบว่าเป็นแม่คงแม่ค้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวยกของดึงลุกขึ้นนั่งลงอย่างนี้นะหัวเข่ามันจะอดออดเอ็นเอสเสียวๆแปรบๆนะคะก็คืนความมั่นใจอีกครั้งให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าที่ถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะจ๊ะสำหรับใครค่ะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอจะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้านะคะมีคนบอกว่าฝนตกแถวๆสวนหลวงด้วยครับนะคะโอ้ยช่วงนี้อาจจะหายอกหายใจลำบากสักนิดนึงเฮ้ยช่วงนี้ทำไมข้อความทุกๆคนที่พิมพ์เข้ามามันไปกรองหมดเลยอ่ะไปพิมพ์อะไรผิดๆถูกๆกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนอ่ะเปิดให้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมเมโตยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นของสาวการะเกดค่ะคิดถึงฉันบ้างไหมนี่มีแต่ความคิดถึงนะเนี่ยวันนี้
4: ไปฟังกันเลยค่ะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะวันนี้เกดต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับลูกทุ่งมหานครนะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะก้างแขนออกกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันมีแต่ความสุขนะคะอยากให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกๆวันบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะมองตัวเองที่กระจกแล้วก็ยิ้มให้สักหนึ่งทีนี่เป็นรางวัลว่าวันนี้เก่งจังเลยนะคะไปทำงานหรือว่าไปเจอเรื่องยิ่ง

0: ันจะมีหลักหลายสายมากเลยนะสายที่วิ่งจริงจังเอารางวัลเลยอะสายคอนเทนต์เอามาถ่ายรูปนะคะหรือว่าสายที่แบบออกกำลังกายเฉยสายที่มาเอาคอนเนคชั่นมาพูดมาคุยมาเจอคนนะคะแล้วก็มีสายกินด้วยนะมากินของในงานจะบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยแจกอาหารแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเลี้ยงฉ่ำบอกเลยนะคะอ่ะมาดูข้อแนะนำกันดีกว่าข้อแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะฝึกแบบลงโปรแกรมงานวิ่งใช่ไหมปกติเนี่ยถ้าคัตออฟอ่ะเขาจะมีเวลาอยู่สมมติว่าเราวิ่ง3กิโล5กิโล10กิโลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาแบบให้ถ้าวิ่งเกินกว่านี้จะไม่ได้เหรียญใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนร่างกายให้พร้อมตามระยะทางของเราว่าในระยะทางเท่านี้เราจะวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฝึกฝนแบบนี้แล้วก็จับเวลาของตัวเองเอาไว้นะคะจริงๆนะแถวบ้านเราก็วิ่งได้ก็ลองวิ่งดูนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังรถยนต์กันนิดนึงเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนักวิ่งที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนลงสนามว่ามันสามารถลงแข่งวิ่งได้ไหมถ้าวิ่งแล้วหัวใจฮาร์ทเรทเท่าไหร่ควรจะหยุดวิ่งนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าบริษัทที่จัดงานวิ่งนั้นน่ะเขามีแจ้งไหมว่ามีเขาจะเรียกว่าจุดปฐมพยาบาลเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะคะเขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นน่ะเราจะวิ่งไปตรงไหนดีเราจะไปขอความช่วยเหลือจากตรงไหนแต่ถ้ามันบังเอิญว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคงานนี้เขามีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวนะนะคะส่วนใหญ่ก็จะลงในใบสมัครอยู่แล้วเนาะตรวจสุขภาพทุกปีด้วยนะคะให้ข้อมูลสุขภาพที่เป็นจริงนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะกับทีมแพทย์ต่อมานะคะสำหรับนักวิ่งทั่วไปไม่ควรลงแข่งขันวิ่งระยะทางไกลในช่วงเวลาที่ติดต่อกันมากๆคือบางคนนะวิ่งหลายรายการมากแล้วก็วิ่งแบบว่า10โล21โล42โลอ่ะกลายเป็นมาราธอนแล้วนะแล้วมาราธอนอ่ะมาราธอนแล้วมาราธอนอีกแล้วมาราธอนอีกอ่ะอันเนี้ยอันตรายนะคะอาจจะต้องสลับบ้างเป็นมาราธอนบ้างมาวิ่ง10โลบ้างอะไรเงี้ยน้องเมย์เคยเจอพี่คนนึงเขาวิ่ง21โลวิ่งเสร็จมาวิ่งกับน้องเมย์ต่ออีก3โลอ่ะไม่เหนื่อยอ่ะสงสัยมากเลยเหมือนกันแต่พี่เขาบอกปกติเขาวิ่ง42โลเขาก็เลยแบบว่าโอเคยอมก็ได้ มีรูปอยู่วิ่งเวลาวิ่งอ่ะมันจะมีตากล้องที่เขาตามถ่ายรูปใช่ไหมพี่เขาวิ่งอยู่ข้างๆฉันก็จะแบบว่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นความสัมพัทธ์ฝุ่น PM 2.5 เวลาเราซ้อมอ่ะเนาะเราเช็คฝุ่นหน่อยนะคะมันส่งผลต่อการวิ่งของเราเนาะเพราะว่ายิ่งวิ่งเนี่ยหายใจมันยิ่งหายใจลึกฟืดฟาดน่ะนั่นแหละนะคะหายใจเอาฝุ่นเข้าไปเต็มๆนี่ก็ไม่ควรเนาะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้เน้นย้ำอยู่แล้วไม่ควรดื่มสุรานะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปกตินักวิ่งไม่ค่อยดื่มหรอกน้อยนะคะเขาก็รักสุขภาพอยู่แล้วเดี๋ยวนี้คนไทยกินคลีนกันเยอะอยู่นะคะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมระบายอากาศได้ดีนะคะหากมีอาการแน่นหน้าอกจุกแน่นลิ้นปี่หรือว่าเล้าหรือหน้ามืดก็หยุดพักนะคะอย่าฝืนเพื่อสุขภาพของท่านเองอย่างน้อยก็กลัวกันล้มเอาไว้หน่อยถ้าไปวิ่งริมถนนแบบเป็นพวกแบบโรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีแบบไฟส่องสว่างของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะมีเสื้อที่แบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยนะก็ใส่แนวนั้นก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองประมาณนี้นะจ๊ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้แนะนำมาเป็นเพลงทะเลใจนะคะจากพี่โชคดีนครศรีธรรมราชจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงรอสายอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพอจบช่วงเดือนหรือหันของเราเนี่ยไปสักพักนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นเกมนะคะแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรฉลากอะไรเงี้ยน้องเมย์ยังเก็บไว้อยู่ทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะจ๊ะเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะตอนนี้ตีหนึ่งสองนาทีพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์มาดูซิว่าอยู่ยังอยู่แล้วใช่ไหมมาแล้วนะสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหล
5: ฮัลโหล
4: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีนะนิชา
4: สวัสดีค่ะ
5: โอ้ขอบคุณมากทุกชื่นใจชื่นใจ
4: โอ้ชื่นใจเหมือนกัน
5: ได้ยินแล้วชื่นใจมากเลยค่ะ
4: แนะนำตัวหรือยังแนะนำตัวหรือยัง
5: อ๋อยายชื่อคุณยายมาลี
4: ค่ะ
5: สีมาลี
4: ค่ะ
5: เป็นคนที่การขาแขนพร้อมกันเลย
4: หรอ
5: ทางขวารถชน
4: เอาหรอ
5: รถชนตั้งแต่พ.ศ. 2558
4: ค่ะ10กว่าปีแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ฟังวิญญาณเนี่ยนะมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่คุณหนูยังไม่มาค่ะ
4: อ
5: ๋
4: อค่ะ
5: ตอนนี้ก็ช่วยตัวเองได้เยอะแล้วอยู่คนเดียวอยู่กับแมว2ตัวมี3ตัวแต่ไอ้เฮ้มันเอาไปกินตัวนึงแล้ว
4: ทำไมบ้านติดคลองเหรอ
5: มันมาเรียบร้อยแล้ว
4: บ้านติดคลองเหรอคะ
5: มันเป็นคลองแล้ว

0: เหลือน้อยได้ฟังน้องนิชาน้องเมย์นิชาชื่นใจจริงๆฟังขอบคุณลูกตาลก็ฟังมาหมดแต่ฟังน้องเมย์ชื่นใจมากเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วน้องเมย์ยายฟังที่น้องเมย์ไปช่วยคนพิการใช่ไหมที่ว่ามีห้องน้ำ
1: มีเขาไม่ได้พิการเขาแค่ป่วยแล้วก็มีแบบว่าอาจจะฐานะยากจนอะไรอย่างนี้
0: อ๋อแต่ไม่ได้พิการเหรออ
1: ืมไม่ได้พิการนะคะแต่ว่าอาจจะเดินลำบากนิดนึงเพราะว่ามีเหมือนแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อขอโทษนะคิดว่าเขาพิการนั่งวินแจเหมือนอย่างที่สมัยก่อนยายก็นั่งวินแจไงเดินไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วใครดูแลคุณยายล่ะจ๊ะตอนนั้นน่ะ
0: ตอนนั้นโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลรักษาเงินประกันหมดเลยเพราะว่าทำงานด้วยไงสมัยยังอายุประมาณ50-60อะตอนรถชนนะจ๊ะ
1: ก่อนหน้านี้ทำงานอะไรคะ
0: ทำงานเป็นจากคนสยามสุดท้ายเป็นรปภ.หญิง
1: อืม
0: แล้วเลิกงานมาจะกลับบ้านรถมันชนขี่จักรยานชนแกก็ลงจากกระยานไม่รู้ไปไหนหมดเลยตัวเองก็ตายอยู่กับถนนไงมูลนิธิช่วยไว้พอเห็นน้องเมย์ทำงานมูลนิธิตื้นตันมากเลยจริงๆจ้ะ
1: กอดๆนะคะ
0: จากใจเลยโอ้เก่งจริงๆเลยขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ด้วยนะที่เลี้ยงลูกให้มีจิตใจที่ดีที่สุดเลย
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ชื่นชมนะคะ
0: พูดจากหัวใจแต่ก่อนนี้ยายพูดไม่ได้นะเดินไม่ได้พร้อมกันเลยทั้งพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ทั้งขวานี่ไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: แล้ว
0: ก็พยายามเพราะว่าช่วงนั้นเราทำงานและเรามีประกันสังคมไง
1: หนูถามหน่อยขออนุญาตเรียกคุณพี่ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ต้องเรียกคุณยาย70กว่าแล้ว
1: ขอเรียกพี่เถอะอยากเรียกอ่ะถามคุณพี่ก่อนคุณพี่ตอนนี้คุณพี่มีลูกมีหลานมีใครไหมคะ
0: มีหลานจะไม่มีลูก
1: เอา
0: แต่เขาอยู่ต่างจังหวัดและเขาก็มีภาระ
1: แล้วจริงๆคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไร
0: จังหวัดนครสวรรค์ค
1: ่
0: ะ
1: คนบ้านเดียวกันนี
0: ้จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองตลาดปากน้ำโพค่ะ
1: แต่ว่าหลานก็คืออยู่นครสวรรค์เหรอคะ
0: ใช่ค่ะลูกของพี่สาวค่ะ
1: ลูกของพี่สาวแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยแต่งงานยังโสด
0: มีแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานหมายความมีครอบครัวไม่ใช่ไม่ได้แต่งแต่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกแล้วตอนนี้ลุงที่เคยอยู่ด้วยก็ตายแล้ว
1: คือสามีเสียชีวิตไปแล้ว
0: จ้า
1: ตอนนี้ก็เลยเป็นสาวโสดอยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียวมาประมาณได้ปีหรือสองปีก็เป็นขอแมวมาเลี้ยงอ่ะ
1: ค่ะก็คือตอนเนี้ยอยู่คนเดียวกับแมว
0: ค่ะ
1: แล้วก็กบ
0: แม่ค่ะ
1: แล้วก็กบด้วยใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงกบด้วยกบเคียดอะไรเต็มไปหมดเลย
0: ฝนตกค่ะฝนตกมากเลยค่ะ
1: แ
0: หน่กบร้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วตัวยายเนี่ยเดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช้ไม้เท้าแล้วจะล้มแล้วหมอเขาบอกว่าอย่าล้มคุณหมอธรรมศาสตร์อ่ะเขาบอกอย่าล้มนะยายอย่าเดินอะไรก็ได้ออกกำลังกาย
1: คุณหมอบอกอย่าล้มด้วย
0: ค่ะบอกอย่าพยายามอย่าให้ล้มไงเขาว่าอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นบ้านคุณยายเนี่ยก็ต้องสะอาดสะอ้านต้องห้ามแบบมีอะไรมากีดขวางเนาะ
0: ไม่ใช่บ้านของยายห้องเช่า
1: เป็นห้องเช่า
0: ใช่
1: แล้วคุณยายทำงานอะไรตอนนี
0: ้เดี๋ยวนะแล้วค่ะเป็นห้องเช่าสูงโปร่งแล้วก็กว้างหน่อยหนึ่ง เดินก็สะดวกหน่อย

0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มากีดไงก็ข้างหลังก็มีห้องน้ำเล็กๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรคะ
1: อ๋อสมัยก่อนนี่เป็นรปภ.
0: เอาตอนนี้ทำงานอะไรจ๊ะ
1: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวอายุ70กว่าแล้ว
0: จ้ะ
1: แต่ได้ฟังคุณเมนิชาได้ทุกวันถ้าถามอย่างเงี้ยทุกคืนนะถ้าวันไหนจะมานี่ดีใจจ้ะแต่อีกวันที่ไม่มาเวลาไปทำมูลนิธิก็ดีใจเหมือนกันแต่ก็คิดถึงเสียงอ่ะ
0: ก็เหมือนแบบว่าได้ยินเสียงทุกวันสบายใจเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีลูกมีหลานมากล่อมนอนอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่พูดก็ดีมีความคิดพูดก็ดีมีความคิดอ่านแล้วก็ทำให้ยายเนี่ยโล่งแล้วจะได้จำคำพูดของน้องเมย์ไปใช้อะไรเงี้ยไปฟังแล้วน้องเมย์เขาพูดฉะฉานเขาพูดดีแน่นอนถ้าไม่ดีไม่แน่นอนเขาไม่กล้าพูดหรอกอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้เรียนแบบน้องเมย์มั่งเพราะตอนนี้ต้องเรียนแล้วเพราะว่าแก่แล้วไงและอีกอย่างหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุสมองบุบตื่นขึ้นมาขาแขนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยทั้งขาทั้งมือเนี่ยแถบใช้ไม่ได้เลย
0: คู่กรณีรับผิดชอบยังไงบ้างอะคะ
1: ได้บ้าง
0: คู่กรณีเขารับผิดชอบยังไงบ้างคะ
1: อ๋อสมัย2558แต่ไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเขาก็ไปเลยเราก็ไม่รู้อยู่กับถนนมูลนิธิช่วยไว้ต้องขอบคุณมูลนิธิเลยช่วยไว
0: ้ก็ต้องดิ้นรนเองอะเนาะแล้วทุกวันนี้เอาเงินจากไหนกินล่ะจ๊ะ
1: จากประกันหนังคงนะเพราะเราทำงานนะจ๊ะนิดๆหน่อยๆเองไม่กี่ตังค์หรอกแต่ก็เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ผ่านมาหมดแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องกินจะเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะแต่แมวต้องได้กินนะถ้าเราอดไม่เป็นไรแมวอดไม่ได
0: ้โอ้ยน้องเหมียวชื่ออะไรบ้างคะ
1: ที่น้องสดสีเขามีสีนิดๆหน่อยๆไม่ได้สามสีนะ
0: ค
1: ือเป็นตัวหนึ่งถ้าจะมีลายแล้วมีสีอ่อนๆมาให้เห็นสองสามจุดอย่างเงี้ย
0: จ
1: ะเรียกก็น้องสดสีแล้วก็อีกตัวหนึ่งผู้ชายเขาดำขาวเลยเหมือนกับอะไรนะไอ้ที่เขาเรียกกันในอะไรบูด้าเลยค่ะ
0: ปาวาน
1: เนาะน้องบูด้ามันดำขาวแต้มเลยมันใจดีมากเลยเมื่อก่อนมันดื้อมากเดี๋ยวนี้มันใจดีแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: โอเคเวลาหนูจำกัดอาจารย์แม่จ๋า
1: จ้าจ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: แต่คิดถึงมากเลยนะได้ยินเสียงแล้วชื่นใจมากเลยสั่นไปหมดแล้วพูดอะไรไม่ออกแต่อยากพูดไง
0: ค่ะเข้าใจเวลาจำกัดรีบขอเพลงก่อนเร็ว
1: ขอแล้วอ่ะขอ
0: ชื่อเพลงอะไรคะ
1: สุสานคนช้ำอ่ะของคัทริยามาลาสีค่ะ
0: ค่ะสุสานคนช้ำนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้น้องนิชาและหลังไมค์คนที่รับสายเมื่อกี้เนี่ยชื่นใจจริงบอกเขาด้วยนะ
0: ได้จ้า
1: เขาพูดจาดีชื่นใจไปในอกเลยได้ยินเขาแล้วมันแบบไม่ต้องการอะไรอ่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยตึงในใจมาก
0: ไหนไหนแม่จ้าช่วยหนูขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: พูดตามน้องเมย์นะ
1: ค่ะ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเค

0: เอ้ได้เลยเพลงเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
1: จันน้องเมย์เดี๋ยวก็ถามอีกนิดนึงนะไอ้ไมด้าเนี่ยเขาไปซื้อที่ไหนจะลองใช้มั่ง
0: ไมด้าเหรอคะไมด้าน
1: จ
0: ี่
1: ้ะ
0: จริงๆก็มีทั่วไปนะ
1: เคยไปถามร้านขายยาแล้วเขาบอกไม่มีขายยาที่เขาขายเครื่องสำอางด้วยอะแถบหนึ่งเนี่ยเขาบอกไม่มี
0: เดี๋ยวน้อ
1: ไ
0: ง
1: ม่
0: เม
1: มี
0: ย์
1: สบู่
0: เดี
1: ไ
0: ๋
1: ม
0: ยวน้
1: ไ
0: อ
1: ด
0: ง
1: ้
0: เมย์ลองค้นให้นะคะแล้วเดี๋ยวประกาศไปทางวิทยุเนาะว่า
1: ไ
0: ส
1: ด
0: บ
1: ู้
0: ่ไม
1: ค่ะ
0: ด้า
1: ได้
0: มีขายที่ไหนบ้างเนาะ
1: ได้ยายอยู่อำเภอบางปะอินนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมีขายตามบิ๊กซีโลตัสนะคะ
1: อ๋ออย่างนั้นไม่ค่อยได้ไปคิดว่ามีตามร้านขายยาที่เขาขายเครื่องสำอางขายอะไรด้วยครบสูตรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้เลยได้เลยประมาณนี้เนาะ
1: ลองดูนะขอให้น้องเมย์มีความสุข
0: ค่ะ
1: ความเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงจิตใจดีอย่างนี้ตลอดไปนะจนกว่าถึงยายไม่มีลมหายใจยายก็มีความสุขค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอยู่กันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนแหมจะรีบไม่มีลมหายใจซะแล้ว
1: ก็ไม่แข็งแรงนะไม่ค่อยแข็งแรงที่
0: อ
1: แ
0: ุ
1: ข
0: ้ย
1: ็งแ
0: แ
1: ร
0: ต่
1: ง
0: ว่า
1: ทุกวันนี้
0: ขออีกนิดนึงน้องเมย์ถามอย่างนี้ในวันที่เราประสบอุบัติเหตุแล้วเราพิการเนาะเรารู้ว่าเราพิการเนี่ยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ทุกวันนี้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจ
1: คุณพ่อกับคุณแม่ของยายนี่แหละเขาอุตส่าห์ให้ยายเกิดแล้วยายก็จะมายอมตายได้ยังไงเพราะตัวเองเคยคิดอยากตายเพราะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไงแล้วพอนึกถึงพ่อแม่แล้วสงสารเขาอุตส่าห์อุ้มท้องเรามาแล้วได้เราเกิดเลี้ยงเรามาแต่เล็กแต่น้อยอย่างเงี้ยก็เลยต้องสู้ต่อไปคุณพ่อคุณแม่เสียหมดแล้วนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยเวลาที่ประสบปัญหาอะไรก็ตามเห็นไหมว่าขนาดคุณพี่มาลีเนี่ยยังสู้ขนาดนี้เลยใครที่ครบ32นะคะก็ให้นึกถึงคนที่เลี้ยงเรามาหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราแบบยืนหยัดสู้ต่อเนาะคนที่เรารักทุกๆคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคประมาณนี้นะคะ
1: กราบขออีกนิดนึงได้ไหมขอ
0: จะไม่ได้แล้ว
1: ไม่ขอถามเรื่องเตียงอะเตียงที่ซื้ออะที่ซื้อให้คนนั้นอะวันหน้ามาตอบก็ได
0: ้ค่ะ
1: ราคาแพงไหมวันหน้ามาตอบก็ได้จะฟังค่ะ
0: ได้ค่ะโอเค
1: เพราะว่าพิการต้องใช้เตียงอย่างนั้นดันลุกกับพื้นลุกไม่ขึ้นค่ะเพราะเคยล้มเพราะเคยหล่นเตียงแล้วลุกตั้งนานลุกเป็นชั่วโมงเลยมันลุกไม่ขึ้น
0: โอเค
1: เพราะขา
0: ได้เลย
1: ข้างขวาเนี่ยไม่มีแรงค่ะ
0: ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่เรามาน
1: ะจะเริ่มลุกเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆหนูว่าก็เป็นอันนี้คิดเอาเองนะว่าจริงๆคุณพี่เขาก็ต้องการความช่วยเหลือแหละแต่ว่าไม่กล้าขอจริงๆพูดได้นะคะน้องเมย์ก็กรองได้แหละเพราะว่าจากที่ฟังปกติแล้วเนี่ยน้องเมย์จะให้อาสาเข้าไปในพื้นที่ก่อนน้องเมย์จะไม่ได้ลงไปก่อนนะคะก็ถ้าเป็นคุณยายที่แบบว่าดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าจำเป็นจะต้องมีคนเข้าไปดูแลหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมากสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวต้องเช็คแหละค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีอาสาอยู่แถวแถวอยุธยาแถวๆอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องเตียงจะบอกว่าอย่างคุณลุงอัมพันธ์เนี่ยหนูไม่ได้ซื้อเป็นเตียงให้หนูซื้อเป็นเบาะให้นะคะก็เป็นเบาะขึ้นมาธรรมดาเป็นยางพาราเนาะก็มันไม่ได้แพงมากหรอกค่ะไม่ถึงพันแต่ถ้าสมมติว่าสำหรับผู้พิการเนี่ยไม่ควรใช้เตียงแบบนี้น่าจะต้องใช้เป็นเตียงลมซึ่งเตียงลมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าขอสนับสนุนจากพวกพี่ๆที่เขามีก่อนหน้านี้เพราะว่าเตียงลมเนี่ยเขาจะเวียนกันใช้เหมือนแบบอาสาแต่ละที่เนาะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะออกซิเจนถังออกซิเจนอย่างเงี้ยเขาก็จะเวียนกันใช้นะคะแล้วก็พวกเตียงพวกอะไรเงี้ยเขาจะมีเวียนกันใช้อยู่มันก็ต้องรอคิวกันนิดนึงถ้าสมมติว่าเฮ้ยจังหวะมันได้เงี้ยค่ะก็อาจจะติดต่อกันไปแต่ถามว่าทำไมถึงคุยนานเมื่อกี้มีคนแบบประท้วงบอกว่าโหยคุยนานจังเลยล่อไปต้องกี่นาทีละจะบอกว่าบางครั้งแต่ละคนเนี่ยน้องเมย์ใช้วิจารณญาณในการคุยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มให้หน่อยเพราะว่าเชื่อว่าบางคนอยู่คนเดียวเขาในแต่ละวันเขาไม่ค่อยได้คุยกับใครหรอกค่ะบางครั้งน้องเมย์อาจจะ คุยเวลาสั้นๆ1 นาที 2 นาที 3 นาที

พีเพิ่มมาสักนิดหน่อยเนี่ยมันทำให้คนคนหนึ่งต่อลมหายใจไปได้อีกมันคือกำลังใจที่น้องเมย์สามารถมอบให้ได้เนาะก็อยากจะบอกว่าใครที่ใจร้อนอยากจะฟังเพลงหรืออะไรก็ตามอ่ะจริงๆอ่ะแอปพลิเคชันฟังเพลงเยอะมากเลยค่ะเพลงอ่ะฟังที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าการที่เรามาฟังวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีดีเจไงมันมีคนคุยด้วยถูกไหมนั่นแหละมันคือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะผูกพันกันมันคือสิ่งที่ทำให้น้องเมย์เนี่ยเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเป็นพี่เป็นน้องของทุกๆคนนะคะใครอยากจะโทรมาใครอยากจะระบายความทุกข์ใครที่อยากจะโทรมาเพื่อเล่าอะไรก็ตามนะคะบางทีมันก็เป็นจังหวะสั้นๆจังหวะเล็กๆที่ทำให้เราได้เชื่อมใจกันที่เราทำให้เราได้คุยกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณยายมาลีเนาะบางประอินนะคะน้องไม่มีเบอร์แล้วเดี๋ยวขอพิจารณาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวลองติดต่อไปนะคะว่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างไหมนะคะในเรื่องของเตียงเนาะนะคะก็นั่นแหละผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสุสานคนช้ำจากคัทริยามาลสิก็คือบอกก่อนนะว่าไม่ได้ช่วยทุกเคสที่โทรมาขอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูความจำเป็นด้วยเหมือนกันมีคนถามว่าจะช่วยทุกคนที่โทรมาไหมหนูก็แย่สิคะหนูก็มีเงินเดือนไม่ได้เยอะนะแล้วก็มีหนี้สินเหมือนกันหนูมีหนี้สองสามล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะสบายหนูช่วยใครมันก็ต้องเอาที่กำลังหนูพอไหวเหมือนกันนะคะประมาณนี้อ่ะ 3-4 ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คุยจบให้ลบแชทนะคะผลงานจากกระต่ายพันนิพาไหทองคำไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดนะคะย้ายมาอยู่ค่ายไหทองคำเรียบร้อยแล้วนะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสายฟ้าสวัสดิ์ประภานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไวโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่ายอดขายกว่า300ล้านซองนะคะอยู่ดีๆเพลงก็ดังเฉยเลยยังไม่ได้กดอะไรเลยนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะแค่ฝุ่นและอย่าใจกระจอกค่ะ

ติดช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันสั้นๆนิดนึงนะคะช่วงนี้ยางพันดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี85บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ89บาทขี้ยางก้อนถ้วย65บาทนะคะและน้ำยาง74บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะฉันจะฝันถึงเธอจากสุภัทรานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองท่อ1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สำหรับเพลงครับที่เพิ่งจบไปกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะสำหรับเพลงครับต้อนรับมาด้วยความชอบและการคุณฟังนี่ก็เปิดมาด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะต่อด้วยชอบที่เธอเป็นเธอและปิดท้ายเมื่อสักครู่ชอบเธออย่างแรงอ่ะก็ทักทายคุณฟังด้วยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะฮะพี่เพชรพุ่มพวงติดภารกิจนะก็ในขณะนี้ภาคกลางของเราปกคลุมไปด้วยเขาเรียกได้ว่าฝนใช่ไหมน้องเมธิชานะก็ฝนกระหน่ำมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำและต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะแต่ที่สำคัญ FM 95ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับส่วนทางภาคใต้ค่ำคืนนี้ก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งเลยทีเดียวหลายท่านก็อาจจะเตรียมตัวที่จะตื่นนอนแล้วก็ดีหรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่กรีดยงกรีดยางกันอยู่เนาะก็แวะมาฝากเพลงกันได้เลยกับ FM 95ทุกช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแต่ช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะส่วนถึงสายหน้าไมค์ครับเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟัง022481366ครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวฮิวใจครับมาแล้วแม่ตอนนี้หนึ่งสายก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โทษนะครับคุณอะไรครับ
2: คุณแวนนะ
1: คุณแวนนะหายใจเข้าหายใจออกก่อนแล้วโอเคนะครับแม่อยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับคุณแวน
2: ตอนนี้อยู่นครปฐมบรีกลับบ้านมันหยุดจ้ากับเราหยุดนครศรีจ้า
1: อ๋อตอนนี้อยู่นครศรีนะไม่ใช่นครปฐมนะ
2: ครับกลับบ้านมันหยุดจ้า
1: อ๋อแล้วแฟนจะไม่คิดถึงเหรอฮะแฟนที่นครปฐม
2: ไม่มีเควสไม่มีเควส
1: อ๋อไม่มีแฟนดังนั้นแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนดีพี่มาง้อฮะ
1: อ้าวไหนบอกว่าไม่มีแฟนแต่ขอเพลงนี้จะมอบให้ใครครับจะง้อใคร
2: คือพี่สายแก้พูดอีกทีแล้วก็พี่มีค
1: ่
2: ะ
1: ใครนะใครนะ
2: พี่มีค่ะ
1: เมธิชาใช่ไหม
2: ใช่ผมน้องพี่เมธิชาหน่อย
1: อ๋อพอดีแบบอยากจะง้อพี่เมธิชานิดหน่อยแบบนี้เหรอครับ
2: เออประมาณนั้น
1: แล้วถ้าเขาฟังอยู่อยากจะมีอะไรบอกเขาไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
2: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวฟังเพลงนะน้องแวนนะ
2: ครับ
1: โอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: โอเคแม่อยากให้น้องแวนรีบไปนอนนะครับผมดูเสียงแล้วก็สงสัยจะง่วงแล้วจริงๆ 2:23 นครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบพระคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ทักอ้ายอีหลีเดอร์มอบพิเศษนะคะสำหรับ

0: หันไออีลีเดอร์ครับเวอร์ชั่นสดๆจากคุณพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95จากพี่ต่ายและพี่ยาอ่อนนุชนะครับดึกแบบนี้แล้วนี่เขาบอกว่าใกล้จะนอนก็เลยฝากเพลงก่อนนอนสักนิดหนึ่งกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ทักทายถึงเสือเปียกด้วยนะครับคุณเกษมแล้วก็มีคุณหนูดีเนาะคุณพี่ละไอคุณพี่บุญเรือนทักทายด้วยนะครับตอนตีสองครึ่งกว่าๆแบบนี้นะแล้วก็น้องทิพย์สุดาพี่ประสิทธิ์นี่ฝากเพลงของคุณมนแคนกันคุณเข้ามาคุณลัดดาวันก็สวัสดีด้วยนะครับทาง Facebook Live สดคุณพิธวัฒน์ก็บอกว่าหนุ่มชลบุรีแวะมารายงานตัวกับน้องโอ๊ตคณิตครับผม

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ริญญากตีครับงานจากเม้งอภิสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุภการนะครับเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางไลฟ์สดเช่นกันก็มีอีกหลายท่านฝากเพลงทางลูกรังของพี่ไม้เข้ามาส่วนทางหลังบ้านเนี่ยนะก็มีฝากเพลงอสุรกายแล้วก็14อีกครั้งก็บอกว่านี่ผมชื่อเอกบางปีฮะชอบซอยพริกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากฟังของพี่เสกโลโซนะโอ้โซดาหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวก็ทักทายกันด้วยนะครับทุกช่องทางส่วนทางไลฟ์สดพี่สร้างสุรัตน์ธานีครับสวัสดีกันครับคุณวันวิสา Good morning นะหนูดียังไม่หลับไม่นอนเนาะคุณกันรพีทักทายครับผมมีคุณกระปอมจิงโจ้บอกว่าน้องเมย์ไม่กลับเลยครับไม่กลับครับเพราะสแตนบายรอรับสายหลังไมค์กันอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366นะแต่มาช่วงนี้ครับนั่งนานๆหรือว่าปฏิบัติหน้าที่กรีดยงกรีดยางต้องสอยเรื่องราวของเขาเรียกว่าการใช้ร่างกายเนาะกล้ามเนื้ออ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการปวดต้นคอบ้างละบ่าไหล่เส้นยึดตึงนี่ไม่ว่าจะเกิดจากการนั่งหน้าจอนานๆใช่ไหมหรือว่าขับรถทางไกลช่วงนี้สัปดาห์นี้อ่ะหยุดยาวกันหลายคนก็เดินทางกันอยู่นะหรือว่าปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงเนี่ยจากการปฏิบัติหน้าที่ทำงานนะครับคุณผู้ฟังก็ดังนั้นแล้วมาคลายกันสักหน่อยคลายเส้นกันสักนิดนึงนะฮะให้สุกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพมาช่วยดูแลคนดีกว่าครับด้วยนวัตกรรมนาโนซึ่งเขาก็ประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกเลยคุณผู้ฟังซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะครับเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เวลาแบบว่าทานวดนวดไปใช่ไหมก็กลิ่นนี่ทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วหลับสบายอีกด้วยนะมั่นใจครับด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เขามาเสนอโปรโมชั่นดีๆนะครับเป็นโปรโมชั่นจากทางช็อปมาเนียคุณฟังก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในราคา999บาทคุณจะได้รับอะไรบ้างก็จะได้รับสุกายะยานวดคลายเส้นเนี่ยนะครับขนาด12กรัมไป8ขวดเลยแล้วก็ยังไม่หมดนะ8ขวดนี้ยังไม่พอนะครับผมเขาเพิ่มให้อีก6ขวดซึ่ง6ขวดนี้จะมีขนาด3กรัมนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แบบว่าแพ็คใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็สั่งซื้อกันได้ครับหมายเลขโทรศัพท์021143990ครับย้ำอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับทิ้งท้ายช่วงนี้กับ2:53 บน FM 95ก็ต้องขอบพระคุณครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะก็เวลานี้ฟ้าฝนหลายพื้นที่ก็ยังโปรยๆกันอยู่สำหรับกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆก็แวะมาอัปเดตส่งข้อมูลใช้ข้อมูลให้เพื่อนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังอสมทกันอยู่ในขณะนี้ได้ทราบกันได้เช่นกันนะครับผ่านหลายช่องทางนะ SMS 4689400หรือจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีถึงสาวหาดใหญ่คุณนิพพานะครับบอกว่าวันนี้กรีดยางเสร็จเร็วก็เลยแวะมาดูทางไลฟ์สดนิดนึงคุณดวงเดือนบอกว่าน้องเมย์กลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วยังไม่ให้กลับครับผมไม่ให้กลับเด็ดขาดคุณผัก

เซียนตัวน้อยบุษยาก็สวัสดีเช่นกันเนาะคุณณัฐพงษ์เอ่ยพี่สร้างสุราธานีก็เพลงมาได้นะพี่นะคอมเมนต์มาได้เลยครับผมทาง Facebook Fanpage LTM FM 95เดี๋ยวชั่วโมงนี้ครับทิ้งท้ายกับงานจากวงชามาชื่อเพลงว่าถามแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าเลยนะครับก็พาเรทเพลงฮิตท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนพูดคุยออกอากาศหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366ครับผม

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ3นาฬิกากับอีก2นาทีบน FM 95 MHz ลึกทุ่งมหานครก็สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท. MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขก็ผ่านทางลึกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกชั่วโมงนี้นะครับต้นชั่วโมงเข้าสู่ช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อมหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้ถือรออยู่แล้วด้วยจากจังหวัดสั่งสวัสดีครับผมพี่ฝน
5: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
4: บ่ายดีไหมครับ
5: บ่ายดีค่ะน้อง
4: บ่ายดีเอามาสักซ่องรอยที่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยบาย
5: ไม่เคยคุยกันเลยนะน้องนาเราย
4: ังไม่เคยคุยกันเนาะแล้วอยู่อำเภออะไรนี่สาวเมืองตรัง
5: อยู่อำเภอว่ายอดค่ะ
4: อ๋อสร้างว่ายอดสวยแล
5: มาช่วยเต้น้องเ
4: หรอแล้วทำไรดึกๆไม่นอนทีเลยลาว
5: แล้วตัดยางไม่น้องมาเนา
4: ะแกเสร็จแล้วไหม
5: เนี่ยตัดได้ไม่หมากตีเพราะว่าคนมันตอกอยู่เลยว่ากลางวันนั้น
4: ครับแต่ตอนนี้ลงแจ้งเลยนะภาคใต้บ่ายนี้แต่กรุงเทพนี่ปล่อยตั้งแต่ละกู้นัวคำนัวผีฝน
5: สั่งไก่ลงเม็ดน้อยๆก็เดี๋ยวแต่ว่าไม่พลื
4: ้อไม่พลื้อไม่พลื้อเพราะว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไม้ครับ
5: ว่าเพลงอ่ะไอ้ตุ้ยก็แอลกอฮอล์ค่ะ
4: นี่ไอ้ถุยแอลกอฮอล์จะมอบให้ใครครับพี่ฝน
5: หมอไม้ทุกคนแล้วแต่หมอไม้น้องรักไม้น้องโอดด้วยน้องเม่ยังอยู่เลยกันเลย
4: นี่โลกันทั่วทั้งประเทศแล้วนะว่าเม่ไม่รับบาน
5: น้องเม่ยังจักปีก็ไอ้โตติดปลังนึงแล้วแหละแต่นานแล้ว
4: อ๋อนะโทรมาได้นะน้องเม่เขาพร้อมคุยเสมอนี่เขาน่ารัก
5: นี่น้องเม่ด้วย
4: อ๋อนี่เขาตัวก็เท้าแต๊ดนี่แหละ
5: กินน้อง
4: อะไรนะครับอะไรนะครับ
5: บักเชียงเกาหลีนะตึงตัวเต่าเป็ดกันนี
4: ่เออตัวเล็กเสียงเล็กเออนิสัยดี
5: หวานน่ารักช่วยน่ารัก
4: เออ

0: นั่นแหละนะเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับผมนิดนะครับพี่ฝนนะ
1: จ้าน้องนั่งเลย
0: ได้เลยครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
1: ก็ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
0: จ้าได้แรงออกต่อเลยนะน้ำจิ้มสุกี้

0: ือฟิวซาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มันใช้ทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่ได้แรงออกชาร์จเศร้าห้วยหยอดบ้านเราขอบพระคุณด้วยนะครับผมพี่ฝนนะ
0: จ้าน้องเดี๋ยวไปคุยกับเราโอกาสหน้านะคะ
1: ได้เลยครับพี่ขอบพระคุณมากครับสู้ๆด้วยนะสวัสดีครับผมนี่หนึ่งสายหน้าใหม่จากจังหวัดตรังนะครับก็ต้องขอบพระคุณทักทายกันด้วยเพราะว่านี่หลายพื้นที่คุณหนูพินสาวเมืองนครนี่ก็บอกว่าทางนี่กำมืดฝนนี่ค่ะทำท่าแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่าดูแล้วณขณะนี้ทางภาคใต้ก็จะมีฝนปล่อยๆบ้างนะครับบางพื้นที่เนาะก็แถวๆเมืองนครศรีธรรมราชแถวๆใกล้ๆปากพนังนี่ก็มีฝนบ้างประปรายส่วนแถวๆเทือกเขาแถวๆบ้านไร่หลวงห้วยยอดบ้านทุ่งหน้านี่ก็พอมีบ้างประปรายบางพื้นที่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมฆมาบางๆนะแต่ช่วงนี้ก็ทักทายทางหลังมาสักนิดนึงเนาะคุณเอกพลศรีสะเกษป้าแป๋วลาดกระบังครับพิยาอ่อนนุชคุณอนันต์โคราชคุณแม่กับคุณลาดพร้าว101คุณป้านงลักษ์จากบ้านแพ้วรวมไปถึงคุณอนันต์จากลาดพร้าว101ด้วยนะมาฟังเพลง4เพลงต่อเนื่องกันเลยวันนี้รวมมิตรนะครับคุณผู้ฟัง4เพลงต่อเนื่องที่ถูกแนะนำเข้ามาเริ่มต้นด้วยงานจากพิทราร้องคู่ไปกับคุณสอนชัยครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ

0: สียเพลงต่อเนื่องครับมันต่อเนื่องตามคำขอรมิตรรมฤทธิ์นะคุณผู้ฟังเปิดมาด้วยหนุ่มนักข้าวสามนาเกลือครับเงินจากพิตราสิรินทรานิยากรร้องคู่ไว้กับคุณสอนชัยเต้ยก่อสร้างครับจอยรมิตรไอ้ทุยวงแอลกอฮอลและปิดท้ายด้วยรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอเงินจากน้องสยามโมครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับFM กัสพาก็มาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะพี่เพชรพุ่มพวงติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะมีทางหลังไมค์เพิ่มเติมของเพลงสมชายของพี่จินตลาพุ่นลาบเข้ามาจากพี่เอกพลศรีสะเกษนะผมก็เจอเพลงนี้เป็นเวอร์ชันรีมิกซ์นะพี่แต่ก็มีสาวๆชื่อคุณบันเทาเนี่ยบอกว่าน้องโอ๊ตคะขอบพระคุณมากจัดเพลงตื้อๆมาช่วงที่พี่ตื่นนี่พี่ลุกขึ้นมาเต้นแทบไม่ทันเลยเดียวขออนุญาตจัดเสิร์ฟเวอร์ชันรีมิกซ์สักหน่อยนะฮะอาจจะแบบว่า EDM แต่ลูกทุ่งนี่แบบว่าติดกรัมหน่อยสมชายครับเงินจากเอื้อจิน

0: ตื่นกันบ้างนะอ่ะเดินทางกันต่อครับ3นาฬิกา35นาทีกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองปรับอารมณ์สักหน่อยนะเผื่อหลายท่านตื่นมาโอ้สะดุ้งตื่นเอ่ยด้วยเสียงเพลงตื๊ดๆแบบว่าลูกทุ่ง EDM มาลูกทุ่งแบบว่าจังหวะที่ทันยุคทันสมัยนะครับมาฟังเพลงช้าๆพักหายใจหายคอสักนิดนึงนะครับสูดหายใจเข้าแล้วก็สูดหายใจออกนะอย่ากลั้นหายใจนะจ๊ะมาฟังเพลงครับจากคุณก้านตองทุ่งเงินครับสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์เพลงนี้ชื่อเพลงว่าคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นครับเพลงนี้จากปลายปากกาของลูกโด่ง500ตันนะคุณฟังเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เตยสังลานะครับเหมือนจากทีทีเล็กครับคุณผู้ฟังอยู่ในชาร์ตของเรา16สัปดาห์แล้วนะครับและเคยอยู่ในฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่15ครับก่อนนั้นจบซะเนาะงั้นจากพี่นุชวิลาวันพร้อมสังกัดค่ายบ้านใหม่ด้วยนะมาอยู่ภูไทยเรคคอร์ดแล้วจบซะเนาะอยู่ในฮิตที่20ครับ2เพลงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอบพระคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 ภูพาเวล Wide 3 ฟอร์ดพีท Wide 4 ลูกหมีซอนย่า Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: 3:54 นกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้ามืดแบบนี้หลายพื้นที่เลยนะครับก็ทักทายกันด้วยนะยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงกันนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ในชั่วโมงนี้นะครับเวลานี้กับเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158มีทางหลังใหม่นะครับฝากเพลงที่เสกโลโซเข้ามาครับบอกว่าอยากย้อนวันๆสักนิดนึงด้วยตัวเลขก็ยังดี14อีกครั้งก็ต้องตามนะลูกพี่เอกนะว่างวดนี้จะ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าว

0: วัยได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาอยู่กับโอ๊ตเคนี่กันต่อนะครับบน FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับ4นาฬิกา10นาทีครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีเช้ามืดวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569กันด้วยนะครับก็ดูแลไปจนถึง5นาฬิกาหรือว่าตี5นั่นเองคุณผู้ฟังก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกด้วยนะครับเช้ามืดแบบนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฟ้าฝนตกกระหน่ำต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพวางแผนเรื่องราวของการเดินทางกันสักหน่อยนะสำหรับใครที่ต้อง

0: ภาระหน้าที่ในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กันนะครับอ่ะก็สมัครงานเพลงเมื่อสักครู่กับมหานครออนไลน์ฮิตก็ต้อนรับด้วยตามคำขอกับเพลงทางลูกรังกันจากพี่ไม้พี่รมพรต่อด้วยอันสุรกายครับกันจากน้องการทัศนะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงที่จะแนะนำฝากกันเข้ามาได้อยู่นะครับคุณผู้ฟังก็มาช่วงนี้ฟังงานจากหนุ่มใต้สักหน่อยหนุ่มเมืองพัทลุงแม่ค้าสาวสวยนี่ชื่อเฟซกล้วยทอดขาเลาะบอกว่าแถวนวมินตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยค่ะคุณพายับครับบอกว่าป้าเมเสียพายอ่านออกอากาศไม่ได้

0: อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บจากฉะเชิงเทราแวะมาแล้วคุณสุภัทราเอ่ยคุณดวงเดือนยังอยู่นะครับก็มาทักทายกันตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามกันแล้วเนาะพี่สาวเหนืออรุณสวัสดิ์ด้วยนะเจ้าพี่สาวครามคุณอรุณอรุณเนาะพี่อรุณแล้วก็มีคุณพายับก็บอกว่าแหลมฉบังฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะน้องอดนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็น้องฝนนี่มาแทบจะทั่วทั้งประเทศส่วนทางภาคใต้ก็มีฝนกันอยู่บ้างนะครับต่อไปบางพื้นที่ทิ้งเดินทางต่อครับคุณฟังกับช่วงเวลาของเพลงฮิตสตอรี
1: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ครับสวัสดีคุณอุไรทองปานด้วยนะบอกว่านานๆทีได้มาทักทายน้องโอ๊ตได้ให้กิจถึงนะครับแมซี่คนงามครับบอกว่าคนอ้อร้อนี่คือคนสวยค่ะเหมือนน้องใบเฟิร์นสาววัย18สวัสดีด้วยนะครับผมพี่แมมโพวาย

0: แม่สีคนงามลานสกาเมืองนครนี่บอกว่าคืนนี้เมืองโคตรหน้าไม้ดาวเลยน้องโอเร่นี่ผมก็เลยเลือกเพลงนี้จากป้านงลักษณ์แม่บ้านแพ้วก็เลือกเสิร์ฟให้เพลงเกี่ยวกับดวงดาวสักหน่อยเผื่อฟ้าจะเปิดนะก็สองเพลงต่อเนื่องครับเมื่อสักครู่กับช่วงเวลาของเพลง History ดาวมีไว้เบิ่งไหมไทยนะครับแล้วก็ความรักของยักษ์เขียวงั้นจากพี่เดี่ยวไออุ่นนี่ก็ช่วงของเพลง History นะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณวุฒิชัยครับคุณจรัสยังอยู่นะโอ้โหอึดมากพี่อยู่กันมาตั้งแต่นู้นแล้วนะอรุณสวัสดิ์เช้ามืดคุณปาริตาสาวพระกนงด้วยนะคะคุณทิพย์สุดาก็เช่นกันบอกว่ามอร์นิ่งได้แล้วแหละมอร์นิ่งไปแล้วนะครับผมก็มอร์นิ่งเรื่อยๆนะน้องนะลุงต้อยสวัสดีด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์เช้ามืดก็แวะมาทักทายคอมเมนต์กันได้คุณผู้ฟังทาง Facebook LTM FM 95ขออนุญาตขยับจังหวะขึ้นมาสักหน่อยนะฮะเช้ามืดแบบนี้เผื่อใครแบบว่ากำลังงวงเงียอยู่ขอเสิร์ฟด้วยกัน

ฟังเพลงแบบว่าลูกทุ่งย้อนวันๆกันสักหน่อยนะนี่คุณแหม่มบอกว่าโอ้55ต้องมาหรือเปล่าคะน้องโอ๊ตขาคุณประนอมอรุณสวัสดิ์ด้วยเนาะมีคุณจารัตก็ยังอยู่บอกว่าน้ำยืนอุบลตอนนี้ฝนรินแล้วครับน้องโอ๊ตครับนะก็หลายพื้นที่อัปเดตมาแชร์ข้อมูลกันได้อรุณสวัสดิ์ไปถึงพี่หนูริงด้วยนะครับผมคุณแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าน้องลูกเพชรของพี่แสงแดดเนี่ยหายไปไหนแต่พี่ฝากเพลงขอคำสัญญาของน้องพาร์คหน่อยค่ะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนนะก่อนที่จะอ้อนลูกๆเนาะคุณแสงแดดก็ฝากเพลงนาฬิกาทรายเข้ามาคุณบรรเทาบอกว่าเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ตกรินๆเช่นกันนะน้องโอ๊ตนะดูท่าทางก็หลายพื้นที่จริงๆขอบพระคุณที่แวะมาแชร์ข้อมูลกันนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลข่าวสารกันเผื่อแบบว่าคุณผู้ฟังอยู่ต่างภูมิภาคอะไรประมาณนี้นะครับเช้ามืดแบบนี้ 4:41 กันแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับสำหรับช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

เข้าสู่ช่วงของเพลงช่างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ฟังก็มีแม่ยกของพี่เพชรบอกว่าอ๋อน้องลูกเพชรของพี่ๆเนี่ยอยู่ที่วัดเขาดินค่ะไม่ได้หลงป่านะอย่าใส่ร้ายส่วนคุณแม่สีคนงามลันสกาเนี่ยบอกว่าเสียงเพลงเพราะเหลือเกินน้องโอ๊ตนะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้แต่อาจว่าอาจจะเปิดไม่ทันนะครับขอไปคุณหญิงสีครับอรุณสวัสดิ์ลุงวีเชียงรายก็มอร์นิ่งด้วยนะครับลุงวีนะมีพี่สาวเหนืออ่ะก็ขอบพระคุณที่อวยพรกันช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อครับงานจากคุณจิมมี่สิทธิพลครับคุณผู้ฟังกินดองน้องบ่อส่งข่าว

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่

0: ู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครสุปนิธ
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณฟังแป๊บๆนี่ก็หมดเวลาช่วงผมแล้วนะก็ต้องขอบคุณแฟนๆพี่เพชรพุ่มพวงเราไปถึงแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่เข้างานกะดึกอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันรวมไปถึงหลายท่านที่ตื่นเช้ามืดแบบนี้นะครับ4:52 นกันแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับมหานครซุปเปอร์ฮิตเลือกมาเป็นเพลงที่มีจังหวะสักหน่อยแล้วกันนะน่ารักน่ารักแล้วกันคุณฟังวันนี้จะได้แบบว่ามีแต่รอยยิ้มความสดใสถึงแม้ว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยกันบ้างบางพื้นที่นะครับแต่ก็ขอให้วันนี้สิ้นเดือนแล้ว31กรกฎาคมนี่แป๊บๆเราจะเดินก้าวผ่านสู่เดือนใหม่แล้วนะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยด้วยนะครับผมเจอกันกับผมอีกหนึ่งช่วงเวลาครับ4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มช่วงนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้พี่สีและพี่ด้งครับ

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีเช้านะคะ5:11 น.เช้าวันศุกร์แล้ววันนี้31 กรกฎาคมสวัสดีน้องนะคะทักทายค่ะ
1: สวัสดีคุณลิศีสวัสดีคุณรู้ฟังครับ
0: ทำไมตื่นค่ะเสียงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้งงเลย
1: ตอนนับวันศุกร์เตรียมผมใส่เสียงมันรู้ว่าเดี๋ยวจะได้พักเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่คนใช้เสียงเนี่ยตื่นมาอย่างแรกก่อนเลยคืออะไรนะคุยคนเดียวก่อนนะคะพูดคนเดียวไม่มีเสียงก็จะลุ้นมีเสียงหรือไม่มีเสียงเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ก็ทักทายทุกท่านนะคะชาวอสมทแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กทั่วไทยด้วยค่ะซุปเปอร์สเตชั่น5-7 โมงเช้า
1: ครับผมนะก็ใครที่อยู่กรุงเทพเมื่อวานนี่ชุ่มฉ่ำเลยที่ฝนตกช่วงค่ำ
0: โอ้ยตกหนักมากจริงทางภูเก็ตตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็ตกจน
1: ทางนักก็ตกใช่ไหมฮะทางใต้
0: จนมืดไปหมดอ่ะใช่ค่ะจนมืดมัวไปหมดแต่ก็ไม่ได้หนักมากจนถึงขนาดเดินทางไม่ได้หรอกแต่มันมืดมันไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวช่วงหน้านี้เนาะน้ำทะเลไม่สวย
1: ครับ
0: น้ำทะเลจะไม่สวยช่วงนี้นะคะมันก็เบิกเลยนะคะพี่สลินยาหลังฟังจากเชียงใหม่ชัดเจนนะคะอสมท.ใครที่อยู่ที่ไหนก็ทายมานะคะในเฟซบุ๊กที่คอมเมนต์ของเราวันนี้น้องโด่งพับผ้าห่มเร็วมากสวัสดีคุณแดงขนมจีนจากลำพูนนะคะพี่แดงผิวมณีมารับครับพี่สมคิดจำปาสีฟังอยู่ที่กรมที่ใสเด้อน้องโด่งน้องโด่งฝนตกทั้งวันทั้งคืนฮอดแจ้งเลยโอ้กรมที่ใสตกตลอดใช่ไหมคะเหนือกับอีสานก็หนักนะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสู้ๆค่ะช่วงหน้าฝนนะช่วงฤดูฝนก็ตกอีกกี่เดือนเดี๋ยวเดือนพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าเดือน8แล้วก็ยังตกอยู่นะ
1: สิงหาเนี่ยฮะสิงหาก็ยังตก
0: ใช่สิงหาก็ยังตกอยู่ถ้าทางใต้จนถึงพฤศจิกาลอยกระทงนู่นแหละฝนเยอะหน่อยค่ะแต่ฝนเยอะน้ำเยอะหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเยอะอยู่บางพื้นที่ก็ได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: อันนี้น่ากลัวตรงนี้แหละนะชาวบ้านที่เคยประสบน้ำท่วมเนาะภาคเหนือก็อยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายหนักแน่เนาะจำได้นะแล้วก็ถ้าภาคใต้ก็หัดใหญ่ที่ผวาแต่ละปีแต่ละพื้นที่นะคะเราจะลองใส่ซู่ๆป้องกันอะไรได้ก็ป้องกันนะคะรับมือไว้ได้ใส่เล่นๆแล้วมันมาแน่เลยไม่ต้องห่วง
1: ครับ
0: โอ้แต่ละปีจ้ะวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะ022481366 022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาบอกข่าวเรื่องความก็เชิญได้เลย
1: ได้ฮะได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่อง
0: ทุกเรื่องราว
1: ระบายก็ได
0: ้นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็ยังคงเป็นอานินโซโล่อยู่นะคะก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกไม่มีปฏิหารคุณย่าก็ยอมรับแล้วว่าหลานชายเสียชีวิตนะคะแต่ว่ามันเพราะอะไรกันแน่มีอุบัติเหตุไหมมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นไหมก็จะบอกว่าไม่มีนะคะเล่ใช่ไหม
1: น
0: ั
1: ่นแหละคือแต่ที่สำคัญคือเห็นบอกว่าทำประกันไว้นะโอ้วงเงินตั้ง5 ล้านแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตด้วยโรคหลายตายอ่ะจะไม่ได้นะเงินตรงนี้จะไม่ได้5 ล้านนะ
0: ไอ้ตัวนี้คือประกันอุบัติเหตุใช่ไหม
1: ประกันอุบัติเหตุฆาตกรรมใช่
0: มันเป็นประกันการต้องเที่ยวเดิน

0: ทางไปต่างประเทศอุบัติเหตุมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพนี่ค่ะก็ชาวบ้านที่บ้านของน้องลุงกระตังนะคะที่นั่นก็ปล่อยเช่าไปด้วยนะเพราะทุกคนก็รู้จักครอบครัวนี้นะคะบ้านลุงกระสังแล้วก็เขาบอกว่าเขาอ่ะคือคลิปสุดท้ายของอลินเนี่ยเขาอ่ะเขาอัดคลิปสุดท้ายมาที่หมู่บ้านของตัวเองด้วยนะเนี่ยค่ะก็เนี่ยชาวบ้านมุ้งกระสังบอกว่าเนี่ยได้เห็นคลิปสุดท้ายของอลินนะคะก็ใช่แหละเพราะว่าเขาก็
1: ครับ
0: ก็เดินทางไปทั่วโลกจริง
1: ใช่ครับเมื่อวานเพิ่งดูคลิปหนึ่งนะที่เขาพาคุณย่าเขาไปทะเลเป็นครั้งแรกนะฮะบอกว่าความฝันของแกเนี่ยไปมาทั่วโลกเนาะเดินทางไปทั่วโลกแต่ปรากฏว่าก็อาจจะหลงลืมคนทางบ้านไปนะครับเพราะคุณย่าเนี่ยไม่เคยเห็นทะเลเนี่ยอยู่ที่กาฬสินธุ์เนาะอยู่ที่กาฬสินธุ์ก็เลยจองตั๋วเครื่องบินให้เลยนะครับกับเด็กๆที่บ้านนะพวกหลานๆนะฮะ
0: ไปด้วยครับ
1: โอ้ก็ไปทะเลที่พัทยานะครับนั่งเครื่องมากรุงเทพแล้วก็ต่อรถมาพัทยา
0: ค
1: ่ะก็สารฝันให้คุณย่าได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรก
0: อ
1: ันนั้นแกก็เป็นหนึ่งในคลิปที่น้องเขาทำเอาไว้ครับ
0: คือบอกว่าหลายคิดเป็นก็บอกว่าเนี่ยรอบต่อไปหลังจากเอเชียเนี่ยอาลินมีวางแผนจะไปเอธิโอเปียจะไปที่ประเทศเอธิโอเปียนะคะก็เสียชีวิตซะก่อนแล้วก็มันแปลกตัวอย่างนึงเขาบอกว่าอาลินเสียชีวิตมาเป็น10วันแล้วนะคะทำไมข่าวเพิ่งถึงประเทศไทยก็ไม่ทราบเลยลูกนี
1: ่ครับ
0: มันแปลกตรงน
1: ี้แล้วข่าวเนี่ยถึงเพราะว่าญาติตามหาด้วยนะ
0: แล้วทางการจอร์เจียเนี่ยเขาไม่แจ้งเลยหรือว่าเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในชุดในโรงแรมแจ้งที่สถานทูตไหมอะไรเงี้ยทำไมถึงถึงญาติถึงตามหาถึงได้รู้ว่าอ๋อเสียชีวิตแล้วเป็นเรื่องตรงนี้แหละแต่แล้วก็มันมีเคสของนักท่องเที่ยวประเทศอื่นอย่างรัสเซียบ้างอะไรบ้างที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียในลักษณะคล้ายกับอันนึงเนี่ยประมาณ 3-4 เคสด้วยนะเหมือนกันเลยไม่มีนิสัยทรัพย์สินไม่อะไรเสียชีวิตในโรงแรมเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยประมาณ4เคสก็น่าสงสัยอยู่ตรงนี้นะว่าทำไมมันเหมือนกันหรือมันยังไงก็ไม่ทราบ
1: เนาะ
0: แต่ตรงนี้แหละก็เดี๋ยวเราดูแล้วว่าทางการจอร์เจียเขาจะยังไงเนาะสรุปออกมา
1: ครับ
0: มีความแปลกอยู่หลายอย่าง
1: สิ่งที่คนไทยอยากรู้ก็คือเอ๊ะทำไมสมมติเรามีถึงเขาเจอเสียชีวิตเนี่ยเจอพาสปอร์ตเนาะทำไมไม่ติดหาทางติดต่อ
0: ติดต่อยากติดต่อกระทรวงติดต่อกองศูนย์แล้วไม่มีสถานที่ก็ติดต่อกองศูนย์เนาะ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงรอทางญาติไปทำไมเอาสมมติถ้าญาติก็ไม่ได้แปลกใจถึงว่าลืมไม่ติดต่อญาตินานๆติดต่อทีนึงก็คงเงียบไปเลยอย่างนี้หรอ
1: โอ้นั่นสิเนาะ
0: งงตรงนี้ประเทศเนี้ย
1: นะฮะ
0: ค่
1: ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อก็ได้ครับพี่สีมีสายมารอเราแล้วครับ
0: ค
1: ่ะรับสายกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับฮัลโหลครับ
1: พี่พันใช่ไหมครับพี่พันศรีสะเกษ
2: ใช่ครับผม

0: เกต
1: ครับศรีสะเกตครับ
0: สะเกตครับผม
1: ครับครับผม
0: อยู่อำเภออะไรครับพี่
1: อำเภอน้ำเกลียงครับอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกต
2: โอ้ค่ะเมื่อวานก็สีสะเกดเนาะเออวันนี้ก็สีสะเกด
1: จะไปโตที่กรุงเทพนะเรียนเรียนจัดเรียบครับ
0: ตอนนี้
1: พูดภาษาอังกฤษก็ได้นะไม่ได้คุย
0: นี
1: ่จบป .6 ครับจบป .6 แต่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นบางคำนะไม่ได้เก่งครับ
0: โอ้
1: ผมจบข้างๆวิเลยจุฬาเลยไปเรียนผมเป็นนักศึกษาจุฬาผมฝันเลยทำไมนั่งเฉียงไปเรียนเลยโอ้ยฝันตอนกลางวันเลย
0: แล้วภาษาอังกฤษนี่ไงฮะเรียนฝึกพูดเอง
1: ใช่เป็นเด็กฝึกงานครับเริ่มแรกเลยไปฝึกที่สามย่านหน้าวัดหัวลำโพงแยกสามย่าน
2: โอ้
1: ตอนนั้นวารามสี
2: ่ดีจังเลยปีพี่พันเข้ากรุงเทพปีเท่าไหร่ครับปีพ.ศ.เท่าไหร่
1: 2529ครับไปเริ่มอาจารย์อายุ14ปี
2: อ๋อค่ะค่ะ
1: เริ่มแรกเลยอ่ะผมไปบวชกะจะบวชเรียนเนาะเพราะที่บ้านฐานะไม่ค่อยไม่สมบูรณ์นะครับ
0: ครับ
1: ครับปกติก็ลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะก็ไม่
0: ตู้
1: ไม่ไม่ค่อยครอบครัวแบบอาคารแค่ไม่มีอะไรเลยพูดง่าย
2: ๆค่ะ
1: ก็เลยผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ที่มีลูก6คนผมเป็นคนที่3
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องแสดงว่าตอนมากรุงเทพนี่มาแบบเสื้อผืนหมอนใบ
1: ใช่ครับโอ้ยเขาเรียกไอ้ดากี้มันตัวดำสมัยยาสีฟันดากี้นะ
0: เขามาสู้ชีวิตในกรุงเทพแบบ
1: ใช่ครับ
0: มาเลย
1: หากินแบบไม่รู้ไม่พอไปเจอกรุงเทพนี่ผมงงเลยทำไมเขาผมก็มันนอกกันนะเขาก็แกล้งจะโดนแกล้งโดนอะไรผ
2: มตายแล้วครับ
1: เขาใช้คำน้อยเนาะภาษาอีสานคำน้อย
2: สู้ชีวิต
1: ครับผม
0: แล้วจนทุกวันนี้เป็นไงฮะชีวิตดีดีเลย
1: ก็กำลังนับหนึ่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้น่าจะใกล้ประมาณ 50-60% แล้ว
2: เออ 50% แล้ว
0: โอ้เยี่ยมเยี่ยมดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: คือหาประสบการณ์แบบให้มันครบวงจรไปเลยนะครับคือไปเป็นลูกจ้างในลูกช่างในร้านมั่งอะไรมั่งพวกนี
2: ้
1: ครับแล้วก็เรียนแบบภาคปฏิบัติเลยแต่ทฤษฎีผมเรียนทีหลัง
2: โอ้ค่ะพี
1: ่ช่างไปเจอของจริงเลยนะครับคือร้านอย่างเขาเปิดหน้าร้านอย่างกรุงเทพนี่ผมเคยทำอยู่ที่ร้านสเตทเนาะสเตทสะพานควายอ่ะเขาจะรับชุดสูตรชุดนักศึกษานะของมออะไรนะของเกษตรศาสตร์รังสิตหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้แหละ
2: พี่รับจ้างตัดเหรอคะตัดชุดเหรอ
1: ใช่ครับคือออกแบบเองเลยตอนนี้ผมบอกแบบดีไซน์เองเลยเขาจะมีแต่แค่กระดาษกับผ้ามาให้แค่นั้นครับ
2: เป็นแค่พี่สร้างแบบได้เอง
1: ครับคือสร้างในผ้าเนี่ยไม่ได้สร้างในกระดาษนะบางคนที่เห็นเขาเอากระดาษเป็นเขาเรียกว่าสร้างแบบอะไรแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นพวกนั้นนะแต่ผมไม่เอากระดาษมันช้าคือพูดง่ายมันคล่องแล้วมันเข้ากระดูกแล้วขีดผ้าเลย
0: คือตอนนี้เราสามารถเราอาชีพเราพูดได้เต็มปากว่าเรารับ
1: ดีไซเนอร์เต็มๆเลยครับถ้าพูดถึงภาษาช่างเป็นดีไซเนอร์เลยครับ
2: เก่งๆ
1: หน้าตามันไม่เหมือนหุ่นเหินอะไรก็ไม่ใช่มันผมบอกใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าเขาไม่มาเจอด้วยตัวเองว่าผมเป็นช่างเย็บตัดเย็บชุด
2: ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะฮะ
1: ใช่ครับผมตื่นที่3ทุกวันคืองานเขาส่งมาก็จะใส่ไอ้อะไรนะมันจะมีเขาแก่อีกคนหนึ่งเขารับงานผมไม่รับช่วงนะคือแกปกติแกจะส่งอุบลพอดีงานอุบลเขาก็เยอะเขาก็ไม่ทำให้เขาก็พอดีผมมาอยู่บ้านแกก็บางทีผมก็เข้าสีเกตไปส่งถ้าผมไม่มีเวลาแกก็มารับเองครับขับรถมารับเองครับคือถ้าไม่ทันก็โทรบอกแกก่อน
0: เป็นยังไงครับเป็นชุดราชการ
1: ชุดปกติขาวครับปกติขาวราชการครับปกติขาวที่ใส่งานสำคัญของนะครับของทางราชการนะ
2: ชุดราชการทั้งหมดชุดขาวชุดสีกากีได้หมดใช่ไหม
1: ได้ครับ กะกีขับนอกหรือว่าข้างในแล้วก็ปกติขาชายหญิง
2: โอ้ค่ะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะโอ้ครับก็ดีจังที่จับร้านอยู่ไหนคะ
1: อยู่ผมมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆติดกับปั๊มน้ำมันของถนนจะไปกันทลาลมครับเพราะว่ามันติดถนนดำมัน
2: คน
1: จะมองเห็นแบบถนัดนะครับแต่ก่อนผมก็ทำอยู่บ้านแฟนมันอยู่ในซอยนะ
2: อือฮึลูกค้าก็คือเป็นข้าราชการอยู่ในแถบนั้น
1: ใช่ครับแต่มันก็รับทั่วไปแหละไม่จำกัดว่าต้องเป็นข้าราชการพวกชุดนักเรียนเขามันชิปแตกอะไรวะนะผมก็ซ่อมให้อย่างนี้ครับเปลี่ยนชิปเปลี่ยนส่งไ
2: ป
1: ผมซ่อมให้ก่อนครับ
0: เรื่องเสื้อผ้าผมจัดเลยนะถ้าอยู่แถบนั้นแล้วอยากได้ชุดฝีมือดีนะฮะแวะไปได้เลยนี่ครับ
1: อยากให้ดีที่ให้ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยพูดตรงๆ
0: โอ้
1: มาเลยส่งมาเลยส่งแฟกมาเลย
0: ถ้าเป็นสูตรนี่
1: ปะทั้งทีมเลยก็ได้ราคาบ้านนอกนะคุณภาพระดับประเทศไม่ได้คุย
0: นี่คุณภาพระดับประเทศ
1: แข่งขึ้นห้างได้ก็แล้วกัน
2: เล่นเลย
0: ตัดสูตรได้ไหมพี่ตัดสูตรได้ไหม
1: ก็เอาไว้มันปลายแถวถ้าสูตรธรรมดาสูตรสากลน่ะไอ้พวกนี้มันปลายแถวของแท้คือพวกชุดในร้อยอ่ะไอ้เขาเรียกคอแบะกระเป๋าย่าม
2: ที่ไปเลย
1: ต้องระดับนายพลนายพันถึงจะได้ใส
0: ่โอ้
1: ใช่นั่นแหละยศที่เขาใส่ยศเยอะ
2: ๆ
1: สับผีกะกีใช่ไหมที่เขาใส่ที่มันจะเป็นยกไหลแล้วก็คอแบะกระดุมสีเม็ดกระดุม
2: ปลาย
1: สีเงินนะกระดุมสีเงินเป็นโลโก้ของกระทรวงมหาไทยเนาะถ้ามหาไทยคือตำรวจใช่ไหมครับถ้ากระลาผมคือทหารเน
0: า
1: ะแต่ถ้าเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็เขาเรียกอะไรมันแต่กระดุมไม่เหมือนกันนะแต่ละไอ้สำนักงานจะเป็นเอกลักษณ์กระดุมครับผม
0: โอ้โหเจอตัวจริงนะ
1: พี่เจอตัวจริงผมบอกรู้ทั้งแม่กระดุมกระทรวงไหนถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มหาไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับการค้าขายคือกระทรวงอะไรนะพาณิชย์พาณิชย
2: ์ค่ะพี่พันให้กำลังใจคนทำงานนิดนึงสิคะว่าเนี่ยกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยตอนนี
1: ้
2: เ
1: ราอธิบาย
2: ให้กำลังใจคนอื่น
1: เวลาเราลำบากนี้เขาจะไม่รู้นะใครก็แล้วแต่แม้แต่ญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นอกจากแม่คนเดียวก็จะรู้นอกนั้นโอ้โหแต่ขอให้กำลังใจคนที่ว่ากำลังอะไรล่ะสู้อะไรพวกนั้นก
2: ็
1: มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเลี่ยงไม่ได้ทุกคนเลี่ยงไม่ได้คือเลือกเกินไม่ได้แล้วก็คนจะเป็นคนพิการหรือว่าคนบ้าคนอะไรนี่เขาก็คนเหมือนกันมีค่าเท่ากันกับคนรวยคนอะไรก็มีค่าเท่าผมไม่ได้ครบครับบางทีผมก็เดินกับไอ้เขาจะมีคนบ้าคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเขาชื่อจิงลี่วะผมก็เรียกกินข้าวเนาะเพราะบางทีก็ไม่มีกาแฟผมก็เรียกมากินกาแฟบอกลุงๆขอตังค์ซื้อกาแฟผมก็บอกอย่าซื้อเหล้านะถ้าซื้อกาแฟก็ซื้อกาแฟแกเป็นคนแบบสติไม่สมประกอบนะก็นอนตามศาลาอะไรที่พักเขาเรียกศาลปู่ตาอะไรแกก็นอนของแก
2: ก็ถ้าเรามีเราก็ช่วยเหลือได้ใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับคือพอช่วยได้ไม่เกินกำลังอะครับ
2: เลยค่ะช่วยกันไปนี่ค่ะเราจะได้อีกมุมหนึ่งวันนี้ขอให้กิจการธุรกิจพี่พันธ์เจริญก้าวหน้านะพี่นะหมดเลยหมดสัญญาณพอดีน้องโด่งไปฟังเพลงที่พี่พันธ์อยากฟังสักเพลงนึงนะคะ

0: นี่ค่ะใช่กันแต่งไปค่ะฟังชีวิตของพี่พันจากศรีสะเกษก็ดีนะ
1: ครับผม
0: ก็ดีไปอีกแบบนึง
1: ก็คือชีวิตเหมือนกับฝ่าฟันอะไรมาเยอะเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนาะ
0: ใช่ก็ดูพี่เกษก็ภาคภูมิใจเลย
1: คุณอารมณ์ดีอ่ะคุณอารมณ์ดี
0: ในความสู้ของตัวเองจนมาถึงปัจจุบันนี้
1: ครับเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าคนเราทำอะไรแล้วแบบว่าทำในสิ่งที่ชอบเสร็แล้วทำจนรู้แบบทะลุปุกโป่งนะไม่กลัวอะไรเลยเห็นไหมพี่ไม่กลัวอะไรเลยสูตรได้ไหมโอ้โหสูตรนี่เด็กๆปลายแถว
0: สบายมากแพทเทิร์นไม่ต้องเรียนค่ะสบายจริงๆนะคะ
1: มัน
0: มีคนบอกว่าพี่ลุงพันพี่พันตัดชุดนายกได้ไหม
1: เออครับผม
0: ชุดนายกได
1: ้
0: ชุดนายกคือมันจะตัดไม่ได้แต่ยกใส่ชุดอะไรล่ะแล้วแต่วัน
1: หรือแบบนี้จะให้แกเดินไปตัดเอากันแกไปตัดชุด

0: นายกทิ้ง
1: เออมาดูเหตุการณ์ระทึกนิดนึงนะคะตายคนนี้แกสติไม่ดีค่ะน้องลูกแกเห็นรถพ่วงอ่ะจอดไว้แล้วก็คากุญแจไว้ด้วยนะฮะก็ไปขับค่ะ
0: อ๋ะอยากขับรถพ่วงเล่นอย่างนี้เหรอ
1: เลิกเออระทึกมากแล้วข้ามจังหวัดด้วยนะฮะไปชนวินาศสันตโล3คันนะคะตำรวจปวดหัวเลยนี่เป็นเหตุระทึกกลางถนนสายหลักเลยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นชายสติไม่ดีโอ้โหนี่ค่ะชนวินาศ3คันก็ตำรวจก็ควบคุมตัวไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตรวจสารเสพติดนะคะว่าเอาเดี๋ยวมันติ๊กไหมข่าวมันติ๊กแล้วไม่ไปเจ็บไม่แรงพอเอ้ยไม่แรงไม่แรงเอ้ยมาแล้วมาแล้วก็คืออย่างนี้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสองนะคะตำรวจสภ.ละแมชุมพรรับแจ้งเหตุรถพ่วงเฉี่ยวชนกันหลายคันมีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะบนถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพนะคะตรงอำเภอละแมพอไปพร้อมกับกู้ภัยเนาะไปถึงภาพเบื้องหน้าค่ะเต็มไปด้วยความยับเยินชิ้นส่วนรถซากรถขวางจราจรเต็มเลยนะคะพบรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีอยู่3คันรวดเลยค่ะคันแรกเป็นรถบรรทุกพ่วงปาล์มน้ำมันฮีโน่สีขาวทะเบียนสุราษฎร์ธานีคันนี้ถูกแรงกระแทกอย่างจังเลยนะคะส่วนรุ่งโดยสารในหัวลากอ่ะขาดออกจากตัวรถกระเด็นตกลงไปในคูเลยนะคะฝั่งซ้ายของถนนตัวรถแล้วก็ไอตัวหางพ่วงมันอ่ะพลิกคว่ำไปอยู่กึ่งกลางถนนหน้ารถหันกลับไปทางอีกทิศหนึ่งนะคะนี่คือรถคันแรกคันที่สองเป็นรถเปล่าเป็นฮีโร่เหมือนกันทะเบียนกรุงเทพสภาพหัวลากพลิกคว่ำหงายท้องในคูฝั่งซ้ายหน้ารถหันไปทางทิศเหนือส่วนหางพ่วงหลุดขาดออกจากกันจมอยู่ในคูน้ำในคันที่สองก็ยับคันที่สามอันนี้เป็นคันต้นเหตุเป็นรถบรรทุกพ่วงไม้พาเลทแต่นี่ย่ออีซูซุทะเบียนนครสวรรค์จอดเสียหลักขวางเต็มกลางถนนเลยนะไอ้ส่วนหัวลากอ่ะทิ่มลงไปในคูข้างทางหน้ารถก็หันไปอีกทางหนึ่งนะคะกู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวผู้ขับขี่ทั้งสามคันได้รับบาดเจ็บนะฮะร่างกายถูกแรงกระแทกหนักเลยค่ะส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนทราบชื่อทั้งสามคนนะคะแล้วก็ตำรวจก็พบตัวเรื่องอย่างนี้ระทึกมากไอ้คันสุดท้ายนี่คือรถบรรทุกพ่วงไม้พาเลทเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจอดรถกินข้าวอยู่ที่ริมถนนในพื้นที่อำเภอท่าชนะสุราษฎร์นะคะคนขับเนี่ยจอดรถทิ้งโดยไม่ดึงกุญแจออกระหว่างนั้นนายณัฐนนท์อายุ27ปีค่ะมีอาการสติไม่สมบูรณ์เดินผ่านมาเห็นก็ขึ้นไปสตาร์ทแล้วเหยียบคันเร่งขับรถมุ่งหน้ามาตามถนนด้วยความเร็วซิ่งมาไกลกว่า40กิโลเข้าสู่เขตพื้นที่ละแมรถไฟเสียหลักชนประสานงากับรถพ่วงอีก2คันที่เกิดเหตุด้วยนะคะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนสภาพยับเยินที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าไอ้หัวลากกับตัวรถพ่วงเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศละทางโอ้โหเมื่อวานลากซากรถทั้ง3คันไปเก็บเอาไว้ที่โรงพักก่อนนะที่ละแมนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับนายณัฐนนท์คนนี้ค่ะผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดนะคะแต่ว่าเอาไปเจาะเลือดดูปริมาณแอลกอฮอล์อย่างละเอียดเดี๋ยวรอให้การบาดเจ็บดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปดำเนินคดีแต่รู้ว่าสติไม่สมบูรณ์แน่นอนค่ะขับมาตั้ง40กิโลเนาะแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแล้วชนรถคนอื่นเสียหายยับเยินเลยค่ะ
0: โอ้แล้วขับเป็นขับต้องขับเป็นมาก่อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้พี่
1: เป็นโอ้ซิ่งมาขั้นคือจากท่าชนะมันก็เป็นรอยต่อนะระหว่างสุราษฎร์กับชุมพรเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ว่าคนที่จอดรถอ่ะต้องดึงกุญแจออกทุกครั้ง
0: คือคนขับรถพวกนี้คงคิดว่าคงไม่มีใครพูดถ้าเขาคุยกันนะโอ้คงไม่มีใครบ้ามาขับรถพ่วงหรือพวกเราหรอก
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็คือมันต้องปีนขึ้นเนี่ยออกไหมรถพ่วงนะมันสูงอ่ะ
0: มันต้องปีนขึ้นแล้วมันจังหวะเลี้ยวจังหวะอะไรเนี่ยมันก็ยาก แล้ว

0: เป็นไป
1: มันเป็นบ
0: ันจะขโมยจะขโมยก็ไม่รู้จะเอาไปจอดที่ไหนเออเขาก็คงคิดว่าเสียบกุญแจไว้แหละไม่มีใครมาเอาไปหรอก
1: อู้ไอ้ที่จะเอาเนี่ยรักถนนนี่แหละมัน
0: ใครมันจะขโมยรถพ่วงเออ
1: โอ้แล้วเนี่ยแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงเนี่ยโอ้โห
0: ต้องดูว่ามีประกันหรือเปล่าพี
1: ่ก็น่าจะมีนะรถหัวลากเนี่ยคือชนกันแบบขาดกระเด็นอะสามท่อนอะคันนี้คันแรกเนี่ยนะคนละทิศละทางแล้วดูตามเต็มถนนไปหมด
0: ครับ
1: เนี่ยเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าไม่ควรเสียบกุญแจคาไว้เนาะคือมันจะเจอคนอย่างเงี้ยถึงข่าวซวย
0: ใช่หลังจากนี้จะมาคิดว่าไม่มีใครมาเอาไปหรอกรถคันเบลเริ่มมันก็คงไม่ได้แล้ว
1: เลิกคิดได้แล้วต้องเอากุญแจติดมือไปทุกครั้งนะคะจะลงไปกินข้าวลงไปห้องน้ำหรืออะไรก็ตามนะคะเจ้าของรถทุกคัน
0: ครับต้องไม่ประมาทนะทีนี้นะนะครับจากรถใหญ่มาดูรถเล็กอย่างรถตุ๊กๆบ้างครับพี่นี่ครับเมื่อวานนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับเตรียมเสนอนะครับพี่จะห้ามรถตุ๊กๆวิ่งโซนกรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเพื่อเป็นการจัดระเบียบด้านมลพิษทั้งทางเสียงทั้งทางอากาศ
1: กรุงเทพชั้นใน
0: เขาบอกรถ
1: ตรงไหน
0: รถตุ๊กๆในบางคันมันตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เจอแล้วนะยุคที่สีเด็กๆอยู่กรุงเทพนี่ก็น่าจะได้นั่งกันแล้วรถบางคันได้50ปีนะ
1: ใช่เมื่อก่อนอะอยู่ทั่วเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เขามันมีแค่เฉพาะโซนอะ
0: ก็เฉพาะโซนชั้นในทุกวันนี้เนาะ
1: เออใช่
0: เขาจะไม่วิ่งออกมาอย่างเงี้ยมีนบุรีรามคำแหงบางนาไม่มีทางได้เห็นนะแถมเนี้ยรถตุ๊กๆเขาก็จะวิ่งอยู่แค่ด้านในเมืองนะครับ
1: เออโ
0: ถพี่ๆขับตุ๊กๆว่ายังไงกันบ้างเนี่ยนะกับข่าวนี้นะครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเปิดรับฟังหลักการนะครับร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทรถรับจ้าง3ล้อหรือว่าตุ๊กๆเนี่ยนะฮะห้ามวิ่งในกรุงเทพชั้นใน
1: อ
0: ืมตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับถึง27สิงหาคมอยู่ในขณะนี
1: ้อ๋อคือเวลา1เดือน
0: ใช่เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญนะเข้าแถบวัดศรีรัตนศาสดารามรวมไปถึงโบราณสถานสำคัญของชาติมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมามากมายเพราะฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าสมควรกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับรถรับจ้าง3ล้อที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปเนี่ยนะฮะต้องจัดระเบียบมลพิษเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในอนาคตใครอยากจะวิ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้า
1: อ
0: าจจะมีการห้ามนะครับในร่างกฎหมายตัวนี้ก็คือห้ามสามล้อเนี่ยเดินรถในเขตกรุงเทพชั้นในเว้นแต่เป็นรถสามล้อไฟฟ้าหรือถ้าผ่อนปลนมาหน่อยก็กำหนดเป็นช่วงเวลาให้วิ่ง
1: เป็นช่วงไป
0: ให้วิ่งเป็นช่วงเวลาเท่านั้นจะควบคุมไม่ให้วิ่งกันเสรีวิ่งกันอิสระแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
1: ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่านะปัจจุบันนี้นะสมาคมตุ๊กตุ๊กกี่คันทั้งหมด
0: ใช่กี่คันแล้วเครื่องยนต์ส่วนใหญ่มันกี่ปีแต่ละคันคงไม่เคยไปเปลี่ยนเครื่องยนต์หรอกพี่ใช่ไหมครับก็น่าจะใช้กันมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นพวกเราผมอาจจะยังไม่เกิดแต่ตุ๊กๆเกิดก่อนผมอ่ะก็จะมีการนะหารือกันแล้วครับแล้วก็อาจจะคือถ้าผ่อนปลนแบบเริ่มจากเบาไปหาหนักก็กำหนดเวลาก่อนให้วิ่งจนถึงบังคับให้ไปเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าคล้ายรถเมย์นะตอนนี้นะใครที่ทำธุรกิจรถร่วมรถเมย์เนี่ยก็ต้องเตรียมเข้าสู่พวกรถเมล์ไฟฟ้าแล้วคร
1: ับ โอ้แต่ก็มันเป็นเสน่ห์นะจริงๆอ่ะในกรุงเทพอ่ะก็ต่างชาติก็ยังนิยมอยู่

0: ุกนะคะมันก็เป็นเสน่ห์แต่ว่าหลายต่อหลายครั้งมันก็อาจจะแบบดูเหมือนราคามันก็จะแพงเกินจริงไปหน่อยไหมหรือยังไงค่ะเดี๋ยวลองดูนะถ้าเผื่อว่ามีเวลา1เดือนเนาะในการ
1: เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นะนะฮะอ้าวพี่ๆค่ะใครที่ขับตุ๊กๆอยู่ฟังอยู่นี่ก็เตรียมสะดุ้งนะครับโมบางคนบอกทุกวันนี้ก็ให้วิ่งเต็มเวลานี่หาเงินยากอยู่แล้วนะแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าตุ๊กๆเนี่ยก็รับแต่ฝรั่งก็มีนะเน้นฝรั่ง
0: นี่ใช่คือเขารู้ว่าคนไทย
1: ฝรั่งพาเที่ยว
0: คือมันไม่มีมิเตอร์อ่ะคนไทยก็จะต่อราคาไงพอจริงๆเราขึ้นปุ๊บแล้วก็สมมติว่าเราจะไปสักประมาณ3-4กิโลเนี่ยเราก็ต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต่อ
1: ความพอใจราคานะแล้วเดี๋ยวนี้แต่งรถสามล้อบางคันก็เน้นรับนักท่องเที่ยวนะโหติดไฟนะพี่กลางคืนนะเป็นไฟสีม่วงไฟสีแดงโอ้โหขึ้นไปนั่งทีเนี่ยนะฮะมันก็ตื่นตาตื่นใจดีถ้าฝรั่งไม่เคยนั่งนะ
0: ฝรั่งก็รู้สึกว่าไอ้ช่วงจังหวะเลี้ยวอ่ะมันระทึกระเตือนนะคะ
1: ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ตุ๊กตุ๊ก
0: มาดูความคืบหน้าเรื่องของลอตเตอรี่อลเวงงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะรางวัลที่1หมายเลข281184คนที่อ้างว่าซื้อลอตเตอรี่ใบนี้แต่ไม่ได้รับรางวัลนะคะไม่ได้รับรางวัลจากแม่ค้าไม่ได้รับสลากไม่ใช่ไม่รับรางวัลซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่ได้รับสลากจากแม่ค้าก่อนทราบว่าถ้าไปหลังเนาะว่ามีคนนำลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นเงินรางวัลที่16ล้านเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นกระแสฮะ
1: ก็ซื้อออนไลน์เงี้ยเหรอพี่หมายถึงว่าสั่งกันแบบซื้อแล้วไม่เอาลอตเตอรี่คือหมายถึงว่าน่าจะซื้อออนไลน์นะ
0: ใช่ค่ะแชทกันสั่งผ่านไลน์แชทกันก
1: ็
0: คนที่สั่งซื้อนี่คือแกอยู่ที่ร้านสวยๆแห่งหนึ่งที่อำเภอฟางกู่นะคะก็ชื่อพี่ยอมแล้วกันแกก็เอาเอกสารหลักฐานมาให้ผู้สื่อข่าวดูว่าเนี่ยมีแชทไลน์ประวัติการติดต่อกับแผงขายลอตเตอรี่นะคะก็บอกว่าวันที่15น่ะ15มิถุนายนเนาะก่อนวันหวยออกถึงวันก็โทรก็ไลน์สั่งซื้อลอตเตอรี่ไปนี้กับแม่ค้าชื่อคุณแดงละกันรู้จักกัน10ปีแล้วนะเพราะว่าก็จะซื้ออยู่เนี้ยของแกก็จะซื้อเลขท้าย184นะคะแต่ว่าในแผงของพี่แดงเนี่ยไม่มีเลขนี้แต่พี่แดงก็บอกว่าเนี่ยเลขที่พี่ยอมต้องการน่ะมีนะ อยู่ที่แผงของแม่ค้าอีกคนหนึ่งชื่อป้าจีนป้าจีนก็เคยซื้อประจำเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าเอาก็เดี๋ยวจะดึงไว้ให้นะลอตเตอรี่ใบนี้เดี๋ยวแยกไว้ให้ทีนี้ก็โอเคแกบอกว่าแกก็โอเคเอาแฝงพี่จีนก็ได้ถ้ามีใบเลขท้าย184เนี่ยนะพอวันที่16มิถุนายนรางวัลออกก็ติดต่อสอบถามเพื่อขอรับลอตเตอรี่ใบนั้นแต่นางจีนแจ้งว่าไม่ได้เก็บสลากไว้ขณะที่นางแดงยืนยันว่าได้แย่งสลากไว้ให้แล้วคราวนี้ก็เริ่มสงสัยเนื่องจากว่าทั้งสองคนชี้แจงไม่ตรงกันแล้ววันที่สั่งซื้อก็ไม่ได้มีการถ่ายภาพสลากส่งมาให้เหมือนที่ผ่านมาจนกระทั่งผ่านมา2วันคุณชี้แดงเนี่ยแจ้งว่าเดี๋ยวจะนำลอตเตอรี่มาให้แต่กลับนำเลข684มาให้พร้อมอ้างว่าวันเกิดเหตุหาเลขนั้นไม่พบก็เลยท้วงไปว่าก่อนหน้านี้ไหนบอกว่าลอตเตอรี่ถูกขายไปแล้วก็จะรับคำตอบว่าก็นั่นแหละไม่ว่าขายไปแล้วแต่ว่าวันนี้หาเจอแล้วแต่เป็นใบนี้ซึ่งเห็นว่ามันเลขไม่ตรงกับที่ตัวเองสั่งไว้ซึ่งปฏิเสธรับลอตเตอรี่ใบนั้นแล้วก็ไม่จ่ายเงินแต่นางแดงตอบไม่ได้แสดงความไม่พอใจเลยนะก็เลยสงสัยอีกว่าเอาทำไมไม่ทวงให้ได้ล่ะต่อมาทราบว่าลอตเตอรี่หนึ่งใบมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปางกู่ซื้อไปนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนอีกใบนึงไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนผ่านไปสองงวดก็ยังไม่รับลอตเตอรี่เลข184ตามที่สั่งไว้นี่ค่ะซึ่งได้รับข้อมูลจากการสืบด้วยตัวเองนี่แกบอกว่าสลากใบนี้อาจจะถูกนำไปขึ้นรางวัลตั้งแต่วันที่16หลังพบว่าคู่กรณีไปซื้อรถยนต์ซึ่งจากความคุ้นเคยส่วนตัวเนี่ยคู่กรณีไม่มีฐานะคือฐานะไม่ค่อยจะดีนั่นแหละต้องยืมเงิน

0: หมุนเวียนสำหรับซื้อลอตเตอรี่มาขายในแต่ละงวดแต่ล่าสุดมีรถยนต์นี่เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปที่ทกส.สาขาบางกุ้งเออก็นี่แหละไปถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็บอกว่ายืนยันความบริสุทธิ์ใจคนที่ขายลอตเตอรี่และชื่อจีนนี่นะผมก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าคนชื่อยอมสั่งลอตเตอรี่ผ่านนางแดงมาเนื่องจากไม่มีการแจ้งประสานมายังตนจนกระทั่งภายหลังประกาศผลรางวัลนางยอมจึงโทรศัพท์มาหาลอตเตอรี่นั่นแหละก็เลยถามตอบไปว่าสั่งไว้ตอนไหนเนื่องจากไม่ทราบว่ามีการจองหรือสั่งซื้อไว้แต่อย่างใดนี่ค่ะก็เคสนี้ก็คืออีกคนนึงไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนแรกเนี่ยนะคะก็ยังไม่บอกว่าตัวเองนั้นมีการเอารางวัลที่1ไปขึ้นเงินหรือเปล่าหรือยังไงซึ่งเธอก็บอกว่า
1: เดี๋ยวนะพี่แล้วตอนเขาจ่ายเขาจ่ายเงินแล้วทางนู้นเนี่ยส่งเป็นใบนี้มาให้ดูเลยไหมล่ะหรือแค่บอกว่า
0: ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเงินกัน
1: เหมือนพูดกันปากเปล่าว่า
0: ซึ่งเธอก็ทราบว่า
1: อีกแผงนึงมีเอาไม่ล่ะทางนู้นก็เอาแต่ก็แค่นั้นกันอย่างเงี้ยเนา
0: ะแต่ที่นี้เนี่ยไอคือคนที่ซื้อเนี่ยซื้อเลขท้ายนะ184แต่ว่าข้างหน้าแกไม่ได้ระบุว่าแกเอาเลขไหนแต่ว่าพอลอตเตอรี่มันออกเนี่ยแกจะไปบอกว่าลอตเตอรี่ใบนั้นเป็นของแกได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ระบุมาว่าขอซื้อเลข6ตัวเป๊ะๆอ่ะแกแค่บอกว่าถ้ามีเลขท้าย184นะเอาแต่พอเอิญว่าอีงวดนั้นน่ะ16มิถุนายนมันออก287184พอดีไง
1: เพราะไม่ได้จ่ายเงินก็พูดยาก
0: ยาก
1: ใช่มั้ย
0: ไม่รู้ว่าจะต้อง
1: ทําไม่ได้กันยังไงถ้าไม่ได้แบบว่าจ่ายเงินกันไว้มันจะบอกว่าเป็นของเรามันก็พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะพี่
0: จริงไม่ได้จ่ายเงินด้วยเพราะว่าทุกงวดก็เป็นอย่างนี้แหละมั้ง
1: ชีวอโอ้โห
0: ซื
1: ้อออนไลน์มันต้องแบบโอนปุ๊บแล้วก็ส่งมาปั๊บแล้วก็อย่างน้อยมีสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าเป็นของเราขอบคุณนะจ่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหให้เป็นหลักฐานใช้เป็นหลักฐานได้อ่ะพี
0: ่
1: เ
0: นาะเป็นระเวงทุกครั้งเนาะเมื่อมีเรื่องนักเตะที่ทีรางวัลที่หนึ่งค่ะ
1: แต่เดี๋ยว
0: ไม่ต้องคือถ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปแจ้งความกันหรือยังแต่ว่าแกแจ้งผู้สื่อข่าวมาเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: คือบ้านเราเนี่ยมีเคสที่เป็นหวยโอนระเวงอย่างนี้มามากมายนะเอาเป็นว่าทีนี้ถ้าใครซื้อประจำแต่แบบซื้อทางไลน์กันแบบเนี้ยเนาะก็เอาให้มันเคลียร์
0: มาให้เขาถ่ายมาเลยว่าใบนั้นเป็นของเรา
1: เออจะเอา128อะไรก็148อะไรก็ส่งมา
0: เอ
1: าใบไหน
0: ถ่ายมา
1: อือใช่
0: ให้รู้ว่านั่นน่ะใบนั้นเป็นของฉันให้ถ่ายมาแล้วก็ส่งมาเลยดีกว่า
1: โอ้โหมันก็พูดกันลอยๆอย่างที่ว่าเอาไหมแผงข้างๆมีเอาไหมเออเอาเก็บไว้ชั้นใบนึงนะ
0: เออไม่มี
1: ถ้ามันไม่ได้มีการส่งมาไม่ได้มีการโอนไปมันก็
0: ไ
1: ปส่งรูปมานะพี่เนาะแค่รูปก็พอส่งรูปมาแล้วฝ่ายนี้ก็ต้องโอนไปให้เป็นเรื่องเป็นราว
0: ม
1: ุ่นครับหวยเนี่ยนะเวลาไม่ถูกมันก็เศษกระดาษนะโอ้โหแต่เวลามันถูกเนี่ยโอ้โหเก็บไว้อย่างดีเดี๋ยวเพิ่งหายนะเดี๋ยวไปขึ้นเงินก่อนเมื่อ
0: รอบครอบน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งทุกคนซื้อคนขาย
1: เมื่อวันพุธเพิ่งผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำนะฮะผ่านเอาเลิกเอาชัยมาแล้วพี่สีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจริง
0: ไปทำคลิปวิธีขึ้นรางวัลที่หนึ่งเหรอ
1: เออ
0: ต้อง
1: ไปรับฟิลมาแล้วไปรับฟิลแบบว่าผ่านแล้วมองเป็นสิ่งใหญ่ๆอุ้ยเราต้องเดินเข้ามาที่ตึกนี้เพื่อมาขึ้นเงินแล้วก็เดินกลับออกไปมีเงินแบบ6 ล้าน 12 ล้านฝันไหมนะฝันไหมนะ
0: ฝันไว้ก่อน
1: ฝันไว้ก่อนมีผ่านไปทางนั้นพอดีนะครับวันก่อน
0: คร
1: ับผมทิ้งท้ายด้วยเรื่องสุขภาพกันหน่อยกันนี่ครับมีคุณหมอ มีคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคณะแพทยศาสตร์มช.พี่ศรีเขาพูดถึงว่าคำพูดที่ได้ยินบ่อยจากผู้ป่วยวาระสุดท้ายคือคนส่วนใหญ่ที่กำลังจะจากไปนะฮะหรือกำลังจะ50-50อย่างเนี้ยส่วนใหญ่คำพูดเนี่ยจะไม่ได้ถามถึงตัวเองละจะไม่ได้แบบฉันจะเจ็บไหมโรคนี้มันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ถามถึงอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าคำพูดส่วนใหญ่ของคนนะจะไม่บอกให้ช่วยผมหายจะไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จะบอกว่าเหมือนกับคำพูดจะเป็นในลักษณะที่แบบไม่อยากเป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังทุกคนเลยเขาบอกว่าเวลามาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภาระครอบครัวขอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพวกนี้สามประโยคนี้นะครับจะเป็นคำยอดฮิตเลยพี
0: ่
1: เป็นคำยอดฮิตนะเขาเพิ่งบอกว่าคนเราตอนอยู่ต้องดูแลตัวเองให้ดีไงพอไม่งั้นเวลาจะจากไปแล้วจะรู้สึกว่าแบบจะเริ่มกังวลเริ่มกลัวเริ่มอะไรแบบนี้นะครับ
0: ก็คือกังวลไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะตายไปยังไงแต่ว่าไม่อยากเป็นภาระอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่ใช่ไม่อยากเป็นภาระของคนที่ยังอยู
0: ่
1: ผมก็จะถามหมอครับถ้ารอดแล้วผมจะติดเตียงไหมผมจะเป็นภาระของคนที่บ้านไหมอะไรแบบเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลตัวเองนะครับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีเพราะคนเราสุดท้ายสิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยไม่ได้กลัวความตายนะแต่ว่ากลัวว่าคนที่อยู่จะเป็นภาระจะเป็นภาระให้คนอื่นครับ
0: เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

6:14 นะครับกลับมาช่วงที่2ครับข่าวเช้าของเราเช้านี้สุขสิ้นเดือนนะครับ31 กรกฎาคมนะฮะบางคนเงินเดือนออกไปแล้วหมดไปแล้วบางคนออกวันนี้ยังมีไหมออกสิ้นเดือนเลยครับนะฮะก็สิ้นเดือนแล้วนะครับอย่าเพิ่งสิ้นใจกันนะคุณผู้ฟังนะครับชีวิตมันต้องสู้ชีวิตต้องสู้นะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะครับจะมีทั้งหมด48 จังหวัดเพราะเกินครึ่งของประเทศแล้วนะจะโดนฝนถล่มนะครับพี่น้องคนกรุงเทพนี่ไม่รอดนะครับฝนหนัก 70% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับ24 ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้นะประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะใต้ตะวันตกนี่ก็ฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันเนาะนะครับก็จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ48 จังหวัดทั้งหมดนะฮะคลื่นก็สูง 1-2 เมตรด้วยนะครับนะใครที่ออกเดินเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมนะส่วนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงนะผมเล่าข่าวบันเทิงไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างรอพี่สีนะครับ Big Mountain ปีนี้นะครับเตรียมจัดนะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เห็นว่าป่าเต็ดเนี่ยนะฮะผู้จัดเนี่ยนะครับป่าเต็ดใครชอบดูป่าเต็ดท็อกก็อย่าลืมนะฮะนี่ใบบิ๊กเมาน์เทนนั้นเทศกาลดนตรีนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเอาจริงนะเขาทำเป็นกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าห้าม

0: เสพกัญชาห้ามนะครับยาเสพติดห้ามถ้าเจอจับตัดสิทธิ์ติดคุกโอ้โหนี่นี่แกเอาจริงนะฮะกัญชาก็ไม่ได้นะใครประเภทแบบว่าชอบแบบล่องลอยฟังดนตรีไปนะครับแล้วก็นะใช้กัญชงกัญชาเนี่ยป๋าเต้นบอกไม่ได้นะครับปีนี้บิ๊กเมาน์เทนจะจัดปลายปีนะครับ 12-13 ธันวาคมที่ฟาร์มโชคชัย3นะครับก็วางแผนนะเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะที่พักก็จะแพงแต่มีบิ๊กเมาน์เทนเนี่ยที่พักเขาใหญ่ปากช่องนะฮะมวกเหล็กแถวนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนกับสอดรับเขาก็จะรู้ว่าคนไปเยอะนะก็จะที่พักก็จะแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันนะ 12-13 ธันวาคมก็ให้แต่คนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตกันไปก็พอนะฮะ
1: น่าไปเนาะ
0: น่าไปพี่สีแต่ปีนี้เนี่ยกำลังเล่าบอกว่าเมื่อกี้ที่เล่าไปพี่สีบอกว่าเขากำลังจะคุมเข้มนะครับปาเต้อะปีนี้เรื่องหลักๆเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้เขาห้ามเลยครับพี่
1: ค่ะ
0: เขาห้ามเลยแล้วก
1: ็
0: เรื่องของห้องน้ำ
1: วิธีการค้นเหรอค้นตัว
0: ค้นเลยพี่ค้นห้ามนำเข้าเลยห
1: ้
0: ามแอบเลยถ้าเจอเนี่ยเขาจับแล้วก็ตัดสิทธิ์แล้วก็ส่งดำเนินคดีเลย
1: โอ
0: ้ตัดสิทธิ์ด้วยนะตัดสิทธิ์ได้หมายถึงว่าบางทีเนี่ยบิ๊กมอลล์เทนเขาจะแบบซื้อตั๋วแบบทีละ2วันเข้าได้2วันอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณโดนแต่วันแรกนี่คือหมดเลยนะฮะ
1: จบเลยเหรอ
0: จบเลยไม่ได้ดูวันที่2เลยนะนะครับก็ปาเต้บอกว่าปีนี้หนึ่งในมาตรการที่จะทำแน่นอนแล้วก็ต้องทำทันทีเลยก็คือเข้มข้นกว่าเดิมการต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับหากพบผู้ฝ่าฝืนนะเสพกัญชาหรือว่าพกแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานี่นะครับจะมีการตรวจจริงจับจริงดำเนินคดีตามกฎหมายจริงตัดสิทธิ์จริงตัดสิทธิ์นี่คือตัดสิทธิ์ตลอดชีพเลยนะเขาว่ากันนะจะไม่ให้มาอีกเลยนะฮะเพราะว่าเขาอยากให้เทศกาลดนตรีปีนี้เนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของทุกคนให้กลายเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบมาแล้วมันแบบตราตรึงไม่ใช่มาแล้วแบบห้องน้ำน้อยพูดถึงบิ๊กเมาน์เทนเฮ้ยปีนี้เป็นไงห้องน้ำน้อยเฮ้ยรถติด
1: ห้องน้ำน้อยไม่สะดวกเอออะไรเนาะ
0: โอ้โหรถติดเนี่ยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปเป็นกิโลเฮ้ยที่พักไม่มีโอ้โหข้างในไม่มีแต่คนมีกันกลิ่นกันชาเพิ่มเลยทำพวกนี้นะครับปาเต้แกอยากให้มันหมดไปแล้วก็ถ้าพูดถึงบิ๊กเมาน์เทนเนี่ยก็อยากให้นึกถึงแต่แบบเป็นเทศกาลดนตรีที่ทุกคนไปแล้วแบบมันเจ๋งเนี่ยทับใจมันเจ๋งมันดี
1: นะคะก็จำได้ว่าปีนึงอะปีไหนไม่ทราบที่มีเวทีหมอลำอะแบบคึกคักมากด้วยนะ
0: เออใช่ไหม
1: เออจำได้
0: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ชอบนะ
1: เออเขาต้องหลากหลายใช่ไหมเออ
0: ครับ
1: หลากหลายเออปีนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ทราบบัตรราคาเท่าไหร่ของโลกไม่เคยไปงานนี
0: ้ผมก็ไม่ปีนี้ไม่แน่ใจนะพี่ปกติก็หลักพันนะพี่พันห้าสองพันอะไรประมาณเนี้ย
1: โ
0: อ้เออไปลองตรวจสอบดูราคา
1: ใช่ค่ะเช็คกันนิดนึงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในพื้นที่คึกคักแน่นอนนะโรงแรมรีสอร์ทที่พักร้านอาหาร
0: ครับผม
1: เออมันจะได้อานิสงส์คึกคักมาก
0: ราคาบัตรจะอยู่ที่เขาบอกเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 2,000 นะครับแต่ถ้าเป็น VIP เนี่ย VIP จะได้สิทธิ์ Fast Lane ได้สิทธิ์ห้องน้ำแล้วก็เล้าส่วนตัวหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็จะ 4,000 บาท
1: โอ้อ
0: ันนี้น่าจะครอบคลุม2วันนะ
1: โอ้อ
0: ันนี้คือราคาจากการครั้งก่อนนะครับพี่อันนี้คืออย่างไม่เป็นทางการนะ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าปีนี้เนี่ยจะประกาศมาเนี่ยมันจะเท่าไหร่เห็นว่าจะประมาณถ้าอ้างอิงจากครั้งที่แล้วก็ 2,000 กับ 4,000 ครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: เออก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นก็จะไปบิ๊กเมาน์เทนเนี่ย
1: จริงส่วนใหญ่ก็จะชอบไปแบบเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเยอะ

0: ก็จะเยอะมากโอ้โหค่ะก็พอกันมาดูเรื่องของใครบ้างโอ้นี่ค่าแรกเข้าไข่หอยทองคำหอยทองคำ
1: ครับ
0: คือเมื่อวานนี้คือหาตรงที่ว่าในห้างประจักษ์ไทยไหทองคำเจ้าของค่ายแกประกาศราคาค่าแรกเข้าค่ายไหทองคำคือสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากจะเข้าไปอยู่ค่ายเนี้ยค่ายเดียวกับลำไยค่ายเดียวกับศิลปินอีกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะใช้ไหทองคำนั่นแหละเอาศิวิไลไหทองคำอย่างเงี้ยเออ
1: ก็เข้า
0: เอาอย่างเงี้ยอ่ะได้ไหม
1: เหมาะนะเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยเข้านะ
0: ขอเชิญทับจับพี่วิไลไหทองคำอย่างนี้เหรอ
1: โอ้เออมันได้อ่ะ
0: ได้เน
1: า
0: ะ
1: ชื่อพี่เนี่ยมันได้ค่ายนี
0: ้คือ
1: เพราะลงสลาก
0: ค่าแรกเข้าสูงเกินไปอ่ะต้องรับบริจาคผู้ฟังถ้าอย่างนั้นอยากให้เป็นศิวิไลไหทองคำ 400,000 ถูกต้อง
1: โอ้ใช้นามสกุลไหทองคำ
0: ถ้าคุณไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ 400,000 อย่าคิดทำจะได้มาใช้ไหทองคำโดยง่ายๆนะคือเหตุผลแกว่าแบรนด์แกน่ะแข็งแรงแล้วย้ำว่าขอคนที่พร้อมและมีเป้าหมายชัดเจนนะคะแกโพสต์อย่างเป็นทางการเลยบอกว่าอยากจะเข้าค่ายไหทองคำอยากใช้นามสกุลไหทองคำขอเลยจ่ายแรกเข้ามา 400,000 บาทถ้วนนามสกุลนี้มีมูลค่าวงเล็บขายปานแฟรนไชส์แบรนด์แข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็แกก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองว่าอยากเข้าก็มาบ่มักก็ต้องเข้าก็ต้องคึกอยากนำเอาคนที่พร้อมคนที่มีเป้าหมายชัดเจนพวกที่มาเล่นเล่นหัวหัวก็คืนสัญญาให้ฟรีโอ้แต่ไม่บอกว่าคืนตังค์หรือเปล่านะนี
1: ่
0: แกโพสต์จริงจังมากนะคะก็เอาไง
1: เข
0: ้าหรือไม่เข้า
1: ถ้าคนที่พร้อมมีความฝันมีความสามารถก็ลุย
0: ใช่เออต้องคนที่พร้อม
1: ใช่คนที่มีความสามารถแล้วด้วยนะเออ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะก็คือแสดงว่าแกต้องเตรียมน่าจะต้องเตรียมอะไรให้หลายๆอย่างแหละเตรียมปั้น
1: ก็ทำการตลาดทำอะไรให้ทำเพลงทำการตลาดนะดูทิศทางดูกระแสให้ค่ายนี้เขาเล่นกระแส
0: โปรโมทเอาจริงๆนะคิดว่าน่าจะมีคนพร้อมจะไป400,000ก็400,000เถอะพร้อมแน่ๆมีแน่นอน
1: ศิวิไลหายทองคำโอ้เอาสิ
0: มันติด400,000นี่แหละยังอื่นพร้อม
1: ต้องร้องจะทำมารุ่นใหญ่ได้ไหม
0: จะร้องเพลง
1: ต้องร้องรุ่นใหญ่
0: ฮะ
1: นักร้องรุ่นใหญ่ซีวิไลไหทองคำ
0: เว้ยติดตรงรุ่นใหญ่นี่แหละนะฮะ400,000ดามอนไหทองคำไม่เข้าหรอ
1: ใช่ไหมมันไม่ได้อ่ะ
0: เออต้องนุ่งใสไหทองคำนุ่งใสไหทองคำอย่างนี้นะต้องกระไรมันต้องสละไอเท่านั้นหนึ่งถึงจะเข้า
1: เปลี่ยนชื่อล่ะเปลี่ยนชื่อต้องเป็น
0: อันนี้คิดเป็นเล่นไปนะเชื่อไหมว่ามีคนเข้าไปวันละสองรายสองรายทุกวันอะในห้างประจักษ์ไฟไม่ต้องทำอะไรเลยแกรับ800,000ทุกวันแกรู้เอาคือดังไม่ดังไม่รู้อะอยากจะใช้ไหทองคำไว้ก่อนใช่ไหม
1: ครับล่าสุดมีคนอัปเดตอาการของพี่เด๋อดอกสะเดานะครับนี่อาเด๋อดอกสะเดานะฮะก็หนึ่งในคนที่อัปเดตก็นี่นะครับพี่ถั่วแระเชิญยิ้มนะครับที่มาที่มาอัปเดตอาการให้นะฮะคุณถั่วแระบอกว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวอาเด๋อนะเห็นบอกว่าหอบใบปริญญาจากเช็กเกียนะครับหรือสาธารณรัฐเช็กเนี่ยมาอวดพ่อนะ
0: โอ
1: ้นะครับ
0: ที่โรงพยาบาล
1: ใช่นะฮะก็อาเด๋อนะครับในวัย75ปีกำลังพักรักษาตัวเนาะจากอาการโรค

0: อดเลือดสมองแตกนะครับล่าสุดเดี๋ยวก็ได้แรงใจนะครับจากน้องปลายนะครับลูกสาวนำปริญญานะครับจบจากมหาวิทยาลัยนะที่กรุงปรากนะครับสาธารณรัฐเช็กนะในสาขา Journalism and Media Study นะครับก็เอามาอวดคุณพ่อนะเห็นบอกว่าพี่เด๋อนะถึงแม้ว่าจะนอนป่วยอยู่บนเตียงนะครับแต่ว่าน้ำตานี่ไหลเลยนะที่แกรู้หมดนะพอลูกเอาใบปริญญามาเนี่ยพ่อหนูจบแล้วนะหนูทำสำเร็จแล้วเนี่ยอันเด๋อแกน้ำตาไหลเลยนะฮะนะครับก็คุณถั่วแล้วเนี่ยนะครับบอกก็ปลื้มใจแทนนะฮะปลื้มใจแทนเพราะว่าทันทีที่ลูกสาวถึงประเทศไทยเนี่ยก็มาหาพ่อทันทีนะครับบอกว่าสายเลือดเดียวกันเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
1: ครับ
0: ในภาพเด็กแกก็ลูกสาวเนี่ยใส่หมวกแบบหมวกรับปริญญาที่หมวกที่เป็นสี่เหลี่ยมก็มีเหมือนกับนะผู้ห้อยลงมาอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือปริญญาบัตรเข้ามาให้กับคุณพ่อดูนะครับส่วนอาการของอาเด๋อนะครับพี่สุดแล้วบอกว่าเวลามีใครไปเยี่ยมมาร้องไห้ตลอด
1: ร้องไห้ทุกคนที่คุ้มใจอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: รับรู้ปลื้มใจ
0: รับรู้เขาเหมือนมาตื้นตันที่ขอบคุณนะที่มาแล้วก็ร้องไห้ก่อนแล้ว
1: ก็พูดออกมาไม่ได้ก็ใช้วิธีการแสดงแบบนี้น่าจะใช่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เหมือนก็แบบขอบคุณขอบคุณที่มาขอบคุณจริงๆแล้วก็อาจจะมีแบบซาบซึ้งแต่เขาบอกว่าถ้านั่งคุยไปสักระยะนึงก็จะด้วยความเป็นจิตวิญญาณความเป็นตลกเนาะก็จะเริ่มยิ้มเริ่มหัวเราะเริ่มเล่นมุกตอบโต้ครับอย่างพอถามว่าอยากหายหรือยังถ้าอยากหายยกมือพี่เด๋อก็จะยกมือ ยากทำงานหรือยังนะ
1: แ
0: ล้วอยากให้ยกมือแกก็จะยกมือนะแต่พอบอกว่าอยากถ้าอยากมีภรรยาอีกคนให้ยกนิ้วกลางอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะยกนิ้วกลางให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุกตลกของ
1: แกก็หัวเราะอย่างเงี้ย
0: แกก็หัวเราะกันไป
1: เชื่อไหมว่าไอ้ความเป็นตลกเนี่ยนะคือมันเหมือนกับพอเห็นหน้าก็แบบแกต้องมีมุกมีอะไรตลอดเวลานะอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วเวลาด้วยเวลาตลกคุยกันมันก็จะคงจะต้องแบบตบท้ายก็ได้มุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เนี่ยพี่ตัวแรกก็เลยบอกว่าเห็นพัฒนาการในแต่ละวันว่าเขาก็รับรู้เขาก็ยังตอบสนองยังเล่นมุกอะไรได้ปกติเหมือนเดิมแต่อาจจะพูดไม่ค่อยถนัดพูดไม่ได้
1: ค่ะแต่รับรู้
0: แม้ว่าตอนนี้ใช่แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีใครรู้นะว่าโรคนี้จะรักษาหายขาดได้ 100% หรือไม่นะครับแต่ว่าเขาบอกขอแค่ให้พี่เด๋อกลับมาเดินกลับมาพูดได้เนี่ยก็ถือว่าที่สุดแล้ว
1: ม
0: ันฟื้นกลับมาใหม่รอบแล้วนะครับ
1: ก็
0: เขาบอกช่วงไหนที่ครับ
1: อยู่ที่กำลังใจอยู่ที่อะไรด้วยเนาะนอกจากค
0: ุ
1: ณหมอแล้วเนี่ย
0: ใช่ก็เนี่ยเขาบอกว่าช่วงไหนที่ว่างนะจากการทำงานเนี่ยตลกก็จะรวมตัวกันมาเยี่ยนแกเพื่อให้แกมีกำลังใจเนี่ยสำคัญที่ว่ากำลังใจสำคัญจริงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เฝ้ารอวันนั้นนะรอวันที่แกเริ่มพูดได้แล้วก็รอวันที่แกเริ่มแบบเดินได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับส
1: ่
0: วนพี่ถั่วแล้วเนี่ยนักข่าวก็ถามแล้วพี่ล่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอายุอนามก็เนาะโหเป็นรุ่นใหญ่รุ่นตอนนี้แล้วเจอกันต้องถามเรื่องสุขภาพกันก่อนล่ะนะครับพี่ถั่วแล้วบอกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะดูแลนะให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับอายุมากขึ้นร่างกายมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่ถั่วแล้วเนี่ยมีอยู่โรคที่เกี่ยวกับผู้ชายเรื่องของต่อมลูกหมากเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากนอกนั้นอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
1: แค่ก็ยังทำตลาดอยู่นี่ล่าสุดที่เป็นข่าวแม่ค้าโดนฉกทองอ่ะก็ไปขายตลาดที่ตัวแรกนะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่แต่ยังแข็งแรงอยู่ดีอยู่พี่ตัวแรกเนี่ยแกจริงๆแล้วเคยคุยกับแกครั้งนึงแกเศร้านะแกเศร้ามากเลยในชีวิตแกแต่ว่าแกก็ไม่ค่อยระบายบ่อยลูกสาวแกไปเป็นต่อแล้วก็ทำงานต่างประเทศไม่กลับมาค่ะน้องดงใช่คือแบบว่า

0: ือแบบไม่ขับประเทศไทยอ่ะแกก็รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่กลับอ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลับหรือยังจะไม่กลับยังไงแต่แกบอกว่าแกแอบเศร้าเนาะแต่ว่าเห็นลูกมีความสุขก็ต้องปล่อยอ่ะแกมีลูกคนเดียว
1: ครับ
0: เรียนจริงอ่ะไปเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เขาทำงานที่นู่นเขาก็ไม่กลับมาแกบอกแกมีมุมเศร้าแกมีมุมเศร้ามากมากเลยว่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาไหมก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าขอร้องให้ลูกว่าจะกลับหรือไม่กลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะไปหลายปีมากเลยนะคะนั่นแหละ
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะแกน้อยใจมากนั่นแหละแกบอกว่าตอนนี้แกเหมือนกับจนชินไปละน้อยใจจนชินละไม่กลับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกละกันความที่แกรักลูกมากอ่ะน่าจะเกินเวลา10ปีแล้วนะคะไปเรียนต่อเราไม่กลับเนี่ยค่ะ
1: แต่ละคนก็อาจจะเจอปัญหาของตัวเองเนาะบางทีสมองโอ้พี่สุดแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องธุรกิจชื่อเสียงการงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็จะมีแต่ละคนก็จะมีปัญหาของตัวเองกันเนาะ
0: จริงค่ะคือพอคือก็เข้าใจนะบางทีคนที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วมันเป็นโอกาสเนาะพอเขาเรียนจบเขาได้งานทำดีๆเขามีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าต้องอยากทำงานต่อสักพักนึงเลยประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าตอนแรกๆกับลูกจะมาตัดปีละครั้งตอนหลังๆก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยแล้วถามว่าแล้วไม่ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากกลับมาดูแลกิจการทั้งเยอะทั้งแยะของคุณถั่วและพี่ถั่วและแกก็บอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมลูกถึงไม่อยากกลับตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวจบปริญญาโทแล้วจะกลับละอะไรประมาณนี้อยากจะมาเป็นผู้กับสร้างฝันผู้กับหนังอะไรอย่างนี้เนาะพอสุดท้ายแล้วทำงานก็เลยทำไปเรื่อยเลยจนตอนนี้ก็ไม่กลับเขาบอกว่าก็มีงอนบ้างแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งเติมเต็มของเขาฝันไปเรียนต่างประเทศทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะแม่เขาบอกว่าก็อยากให้กลับมาคิดถึงมากเขาบอกว่างั้นแล้วมีอยู่ครั้งแกบอกว่าเชื่อไหมว่าบางวันเนี่ยไลน์ไปอ่ะไม่รู้พี่ยุ่งอะไรนักหนาลูกไม่ตอบเลยแกบอก
1: หนอ
0: ยุ่งอะไรนักหนาไม่ตอบเลยค่ะ
1: โอ้เข้าใจหัวอกเลยอ่ะคนเป็นพ่อเนาะบางทีแบบอยากคุยกับลูกนิดนึงนะแต่ได้ยินเสียงนิดนึงเนี่ย
0: จริงแกก็บอกว่าเคยจำได้แกเคยสัมภาษณ์ว่าแกบอกว่าลูกสาวเนี่ยยังพูดกับตัวเองว่ารักลูกมากไปหรือเปล่ารักลูกผิดไปหรือเปล่าสอนให้เขาแข็งเกินไปอ่ะแกบอกว่าดูเหมือนว่าแกมาโทษตัวเองอีกนะว่าตอนเด็กอ่ะแกสอนให้ลูกแข็งแกร่งเกินไปให้เขาแข็งมากอ่ะแข็งแกร่งเขาไม่กลัวอะไรเลยเขาเดินด้วยลำแข้งตัวเองตลอดไปเมืองนอกเมืองนาพ่อแม่ไม่ต้องยุ่งอะไรเลยแกบอกบริหารจัดการเองทั้งหมดลูกก็เลยแบบอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่แบบไม่ต้องให้ใครดูแลเลยแกบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยนี่คือยุคใหม่จริงๆเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ม
0: ีกีฬาไหม
1: กีฬานะฮะขอดูสักนิดหนึ่งนะครับกีฬานะพี่ก็เห็นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับก็มีเรื่องฟีฟ่ากำลังจะสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับแมตช์นัดชิงอ่ะพี่แมตช์นัดชิงโอลิมปิกเนี่ยนะฮะที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะกับทางสเปนเนี่ยจบเกมเนี่ยอาร์เจนตินาเขาเหมือนกับไปมีปัญหานะเหมือนกับมีติดลูกนักเลงหน่อยนะครับมีไปบีบคอมีไปตุ้ยท้องมีไปแบบก่อความวุ่นวายกันนิดหน่อยนะครับหลังเกม
0: ไม่ใช่หยอกกันเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ก็ไม่หยอกเลยครับพี่อารมณ์มันยังค้างกันอยู่

0: อารมณ์ค้างกันอยู่ครับ
1: โอ
0: ้ก็เห็นทราบมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะทางฟีฟ่าเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดการสอบสวนนะเปิดการสอบสวนนะครับเปิดการสอบสวนเอาผิดนะฮะกับเพจความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงโทษกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเขามีการพูดถึงบทลงโทษแบบใหม่นะของลีกฟุตบอลบราซิลนะพี่อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่าสมมติคุณเข้าปะทะรุนแรงนะครับจนทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยบาดเจ็บแบบต้องพักยาว
1: อ่
0: ะจริงๆคุณอาจจะโดนแดงแค่3นัด4นัด5นัดแล้วแต่บทลงโทษใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อคนที่คุณทำเขาเจ็บเนี่ยเขาพัก6เดือนอ่ะขาหักอย่างเงี้ยพัก6เดือนพักปีนึงอย่างเงี้ยกฎลีกฟุตบอลบราซิลล่าสุดบอกคุณก็ต้องโดนแบน6เดือนปีหนึ่งตามอาการบาดเจ็บของคนที่คุณไปทำเขาเลยนะ
1: โอ
0: ้อันนี้ก็ได้รับคำบอกว่าเอ้ยอันนี้มันก็แฟร์เหมือนกันนะแฟร์ดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณเข้าปะทะโอ้โหอย่างหนักเลยทำเพื่อนร่วมอาชีพเจ็บแต่คุณโดนแบน2นัดขณะที่เพื่อนคุณโน่นขาหักใส่เสื้ออยู่โรงพยาบาลเล่นบอลไม่ได้บีครึ่งปีอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเนี่ยก็มีเหมือนกันแบบนี้นี่ฮะเนี่ยก็เป็นความคืบหน้านะฟุตบอลมันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎอะไรไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนวอลเลย์บอลครับพี่วอลเลย์บอลนิดนึงเขาบอกไทยเราโดนกลั่นแกล้งอ่ะพี่นะฮะในเขาบอกว่าศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับ CV Cup ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเราไปแบบชุดใหญ่เลยนะฮะมีโค้ชออสนำทีมไปนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าทีมชาติไทยอ่ะถูกแกล้งให้โรงแรมกับสนามซ้อมเนี่ยอยู่ห่างกันนะพี่ชั่วโมงครึ่งในกรุงเทพฯพัทยานะใช่ไห
1: ม
0: ถ้าตีเป็นระยะทางคือเราสนามซ้อมเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาให้เราไปพักพัทยาแล้วนั่งรถไปกลับมาซ้อมอ่ะอย่างเงี้ยทุกวันก่อนการแข่งขันเนี่ยเฮ้ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ใช่ไหมแค่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไปอยุธยาก็ได้ชั่วโมงครึ่งอ่ะ กรุงเทพอยุธยานี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียกว่าแกล้งจะเรียกว่าอะไรฮะ ทำไมสนามซ้อมมันถึงต้องไกลกับโรงแรมขนาดนั้นล่ะ
1: เข้าหาโรงแรมทีหลังหรือหาสนามซ้อมทีหลังหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
0: โอ้จะหาที่ไหนมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะเขาบอกว่าขณะที่อีก3ครับอีก3ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆสนามทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครต้องอยู่ไกลเหมือนทีมชาติไทยเราเลย
1: แปลกมาก
0: นี่ฮะก็โค้ชออสก็เริ่มบ่นนะครับออกมาเป็นเสียงดังๆนะครับว่าโอ้โหไม่ทราบเลยว่าเขาจัดที่พักให้เราไกลขนาดนี้จริงๆมันมีเรื่องระเบียบข้อบังคับอยู่นะครับว่าโรงแรมที่พักกับสนามแข่งเนี่ยต้องไกลกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหปรากฏว่าวันแรกเนี่ยโดนเข้าไปเกือบชั่วโมงครึ่งก็เลยทำให้นักกีฬาเหนื่อยล้านะฮะก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทีมเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีการประสานกับทางเวียดนามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่จะย้ายโรงแรมของทัพนักกีฬาไทยให้มันใกล้ๆหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวดูวันนี้4โมงเย็นนะครับเราจะเจอประเดิมสนามกับอินโดนีเซียถ้านักเตะเราดูไม่ใช่นักเตะถ้านักตบสาวของเราดูไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะพี่แสดงว่าเกี่ยวนะ
1: เกี่ยวกับการเดินทาง
0: ใช่ไหม
1: พักผ่อนไม่พอ
0: นั่งรถนานๆนี่มี

0: ีผลไหมล่ะ
1: ก็มีนะเหนื่อยมันเพียน่ะเออมีผล
0: บางคนบอกโอ้ยเป็นคนนั่งไม่ได้เป็นคนขับนั่งก็เหนื่อย
1: นะกันแหละ
0: นั่งก็เหนื่อย
1: นั่งก็เหนื่อยจริง
0: ม
1: ันไม่เหมือนกับการได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้ผลการแข่งขันนั้นมันจะเป็นตัวบอกนะว่านักกีฬาเราหมดเตี้ยหมดแรงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับผม
1: ค่ะรอติดตามกันนะคะ
0: ครับติดครับบันเทิงกีฬา
1: ค่ะ

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะก็ดูเรื่องเพื่อนบ้านใกล้ชิดรั้วติดกันมันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะคะที่เกิดปัญหากันเนาะเรื่องหมามาอีกแล้วค่ะน้องรุ่งเรื่องหมาเรื่องขยะเรื่องใบไม้ต้นไม้นะเมื่อวานนี้อาจารย์คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะท่านคือดร.อลงกรณ์อายุ43ปีมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากเกิดเหตุพี่ชายมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านจากปัญหาการเผาขยะกันก็ยืดเยื้อกันมาเป็นปีแล้วนะบานปลายอู่สุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันซึ่งอาจารย์อลงกรณ์เนี่ยเข้าไปห้ามเหตุก็ถูกเพื่อนบ้านตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าตอนหลังคิดละเหมือนจงใจปล่อยหมาพันบางแก้วที่โตเต็มวัย2ตัวมาลุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งร่วงแล้วมันมันกัดคอบาดแผลที่คือสะกันหน้านะอยู่ตรงต้นคอแล้วตรงนั้นเป็นจุดอันตรายกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้หมดนะคะทีนี้อาจารย์พยาบาลท่านนี้บอกว่าภายหลังเกิดเหตุตัวเองมีภาวะเครียดเฉียบพลันจากการถูกหมากัดต้องไปรักษากับจิตแพทย์แล้วก็รับยาแก้เครียดอยู่เป็นประจำรวมถึงยารักษาอาการแพนิคส่งผลให้ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติหลังเกิดเหตุคู่กรณีซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเจ้าของบ้านก็ไม่มีการติดต่อมารับผิดชอบหรือกล่าวขอโทษอะไรเลยแต่กลับมามีการข่มขู่คุณแม่วัย75ปีด้วยการอ้างข้อความในลักษณะที่ว่าบ้านไหนรับบาดเจ็บบ้านที่คนได้รับบาดเจ็บรู้จักตำรวจหรือเปล่าแต่บ้านของตัวเองอ่ะรู้จักตำรวจนะเว้ยประมาณเนี้ย
0: เด้งๆด้วย
1: เขาบอกว่าเจ๋งมากบอกถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่นงานให้หนาวเลยซึ่งเนี่ยดร.ลงกรบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาในหมู่บ้านนี้นะที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะอยู่มา7ปีแล้วนะคะอยู่กัน3คนคือแม่พี่ชายส่วนบ้านคู่กรณีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ 2-3 ปีตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะมาถึงพฤติกรรมก็คือชอบเผาขยะก่อนเลยนะแต่ก็เผาในบ้านเขานั่นแหละแต่ว่ากลิ่นน่ะมันเหม็นมารบกวนโดยเฉพาะกลิ่นจากการเผาถุงพลาสติกซึ่งเคยร่วมกับเพื่อนบ้านอีกหลายบ้านเข้าไปคุยด้วยว่าขออย่าเผาพลาสติกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แจ้งรปภ.หมู่บ้านมาช่วยตักเตือนแต่คู่กรณีอ้างว่าก็เผาในบ้านตัวเองอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาไปรบไปอะไรคนอื่นก็เลยร้องเรียนไปที่เทศบาลนะคะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยเลี้ยงสุนัขพันบางแก้วนะคะอ้างว่าสุนัขสองตัวนี้จะหลุดออกจากบ้านเองอยู่บ่อยครั้งไม่ได้ปล่อยให้มาไล่กัดชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหตุที่ค่ะตอนค่ำก็กำลังเผาขยะอีกรอบนึงนะคะทีนี้พี่ชายก็ไปแจ้งรปภ.หมู่บ้านแต่ว่าคู่กรณีไม่ยอมหยุดเผาจึงเดินไปคุยก่อนเกิดการโต้เถียงแล้วก็ชกต่อยกันกลางถนนก็หลังจากนั้นดร.ลงกรณ์นี่เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบเดินเข้าไปห้ามเพื่อไม่ให้เหตุบานปลายแต่ว่าจู่ๆประตูรั้วบ้านก็เปิดถูกเปิดออกมาซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการตั้งใจปล่อยหมาบางแก้ว2ตัววิ่งออกมาก่อนจะตัดแล้วก็กระชาก

0: บริเวณสะโพกจนล้มลงสุดท้ายลุงกัดหลายจุดไปโดนจุดสำคัญคือต้นคอน้องลุงนี่ค่ะแล้วมันใกล้เส้นเลือดอ่ะเส้นประสาทด้วยนะแล้วแกบอกว่าถ้าวันนั้นนะถ้าไม่ดิ้นรนนะถูกกัดลึกไปกว่านี้ตายแน่ๆก็เลยพยายามวิ่งตั้งสติวิ่งหนีเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะ
1: ทิ้งปัญหามันก็ต้องดูถึงย้อนไปว่าแล้วเผาทำไมอ่ะขยะทำไมไม่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวรถขยะก็มาเอาอย่างเงี้ยพี
0: ่นั่นน่ะสิก็งง
1: ก็ทำไมต้องเผาขยะยุค
0: นี่มันเป็นหมู่บ้านมันเป็นเมืองอ่ะมันเป็นเขตเทศบาลนะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้ในต่างจังหวัดบ้านนอกก็น้อยมากแล้วที่จะเผา
1: เออคนที่เผาขยะถ้ามันจะเผาถ้าเผาแบบต้นไม้กิ่งไม้ใหญ่ๆแบบมันต้องเผาเพราะว่ารถขยะเขาไม่เอาไปอย่างเงี้ยแต่นี่ถ้าเกิดว่าเผาถุงพลาสติกอย่างเงี้ยว่าทำไมไม่ทิ้งไว้เดี๋ยวรถขยะก็มาเอาอะครับ
0: ไม่รู
1: ้เนาะหมายถึงว่าเนาะถ้าพูดถึงว่าเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อะก็ในเมื่อกลิ่น
0: อย่าง
1: ไ
0: ป
1: ร
0: บกวนสุกเออแล้ว
1: ไปรบกวนเพื่อนบ้านอะ
0: เดี๋ยวนี้คนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งดื้ออะรู้ไหมคือพอห้ามแล้วพอรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่ชอบไม่อะไรไม่อยากให้ทำเขายิ่งดื้อเขาเหมือนเอาชนะกันอ่ะ
1: เออใช่ใช่อันเนี้ยแล้วพอไปเตือนกันเนี่ยสุดท้ายก็ต่อยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแต่ว่าต้นตอนมันก็ต้องถามถึงว่าเฮ้ยแล้วมันผิดด้วยหรือเปล่าอ่ะเรื่องของพรบรักษาความสะอาดอ่ะถ้าเอากันว่ากันตามตรงอ่ะนะการเผาขยะเนี่ยมันเกิดมลพิษไหมเนาะก็ไม่รู้เหตุผลว่าแกจะเผาทำไมนะ
0: เออก็เรื่องราวบานปลายจนสุดท้ายก็ต้องแจ้งความหมาจัดกัน
1: ไม่ไปทิ้งเลยในถังหน้าบ้านแล้วรถขยะเดี๋ยวเขาก็มาเอาไปเอง
0: ค่ะ
1: หาผม
0: น่าเห็นใจที่สุด
1: โอ้โหเจอเพื่อนบ้านแต่ครับโอ้ปัญหาคลาสสิก
0: ซึ่งตอนนี้แกก็บอกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดตัวนะไม่กล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเรียกร้องให้ใครเข้ามาตรวจสอบทั้งเรื่องเผาขยะทั้งเรื่องปัญหาสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้ายว่าจะต้องมีมาตรการยังไงให้มันเหมาะสมเพราะว่ารั้วก็ไม่ได้แบบสูงมากอ่ะถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บหมามันก็จะออกนอกรั้วตลอด
1: โอ้โหเราทะเลาะกันแล้วด้วยเนี่ยจะสมงได้สบายหรือว่าอะไรต้องเข้าไปแล้วแหละพี่ไม่งั้นเนี่ยจากต่อยเนี่ยมันจะแรงขึ้นเป็นเนาะโอ้โหมันจะทะเลาะกันหนักขึ้นไปกว่านี้สิครับ
0: จริงค่ะเพลงสดสักเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไร

0: ลดตราสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะหนูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโพลซ่า
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจาก

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องเชิญค่ะได้ยินไหมคะ
4: ครับผมมาแล้วครับมาแล้ว
3: ครับพี่สีค่ะ
4: เมื่อวานนี้นะครับแถวถนนจันทร์ครับพี่เขตสาธรนะฮะมีคุณยายคนหนึ่งแกเดินออกมาทิ้งขยะนะครับแล้วปรากฏว่าคือมันก็เป็นจุดอับจุดบอดสายตาอย่างนี้พี่คือเวลามันมีรถจอดอยู่ข้างทางเป็นแถวยาวๆอย่างนี้เนาะแล้วก็คุณยายแกก็เดินขึ้นไปบนฟุตบาทไปทิ้งขยะแล้วก็กำลังจะข้ามถนนกลับมาไอ้จะมาข้ามกลับมาเนี่ยมอไซค์มันวิ่งมานะครับทีเนี้ยเนื่องจากพอมีรถจอดจะเป็นแถวอยู่เยอะอย่างเงี้ยมอไซค์เขาจะเห็นแต่รถจอดเนี่ยพอมีคนโผล่มันปุ๊บมันเบรกไม่ทันแล้วนะครับตอนนั้นอ่ะ
5: ก็เลย
4: ชนนะครับโอ้โหคุณยายก็เสียชีวิตเลยนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะนะครับสำหรับเนี่ยชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนจริงนะพี่แค่ออกมาจะทิ้งขยะแค่นี้นะครับโอ้ก็ถูกชนนะฮะปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาลงมาดูนะลงมาดูเสร็จเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยคงจะตกใจพูดง่ายๆคือหนีไปเลยครับพี่นะครับแต่ล่าสุดตำรวจไปตามจับมาได้แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยตกใจก็เลยกลับไปที่บ้านเพื่อตามคนมาช่วยนะครับอุทาหรณ์นะใครที่เดินออกมาจากบ้านเนี่ยนะฮะต้องระวังตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับฝากไว้กับทุกคนเนาะครับ
3: ยายนะครับอีกคนหนึ่งนิดเดียวเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่อ่ะแกน่าสงสารมากเลยน้องโด่ง
6: เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อล้อมจิตใจให้เป็น
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะก่อนที่จะไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดในหัวอัดพิสารวณิชนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะโครงการดีๆนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ11ประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นนะคะโครงการ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ได้เปิดแล้วนะคะแล้วก็จะพาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้เจาะลึกข้อมูลนะคะในประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดส่งออกที่สำคัญของสินค้าไทยนะคะแล้วก็จะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมไปจนถึงภาคธุรกิจค่ะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะอย่างเช่นในหัวอัดของเรานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกริตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจนะคะอีกหลายท่านค่ะที่จะมาช่วยชี้แนะช่องทางนะคะรวมถึงเปิดเผยเคล็ดลับค่ะที่จะเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมค่ะในราคาพิเศษนะคะท่านละ 59,000 บาทค่ะในจำนวนจำกัดด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ